0: ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาทักทายเราในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยนะคะและเพราะว่าเห็นชื่อคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกทุกวันเลยนะคะก
1: ็
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะขออนุญาตกล่าวรวมๆเลยก็แล้วกันนะคะทั้งทาง Facebook Line นะทาง TikTok ด้วยใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
1: ใช่ครับทาง TikTok เนี่ยผมจะเห็นคุณเก่งซ่า

0: เราคุณนะคุณเฮลตี้โซลิบิตี้นะครับแล้วก็คุณแป๋วคุณเพชรนะครับแล้วก็มีคุณป่านคุณวิเชียนคุณตีใหญ่แล้วก็คุณนุก2 3 4 5นะครับแล้วก็คุณวิจักเข้ามาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยกลับขอบพระคุณมากนะครับฝากไลฟ
1: ์
0: ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับทาง
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับผมเป็นเรื่องที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่เจเจมานะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองทายกันดูซิว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกและประเทศอะไรที่รวยเป็นอันดับสอง
1: อืม
0: ให้คุณ
1: มีรางวัลให้ไหม
0: มีรางวัลเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1ชามหรือข้าวแกงข้าวราดแกง2อย่างข่าวนี้เจเจนำมาให้นะครับเอาพาดหัวเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นรายงานจากทางทั้งเฉยไทม์สิงคโปร์แล้วก็ Channel New Asia แล้วก็ทางเวียดนามเขาก็ดำไปลงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ World Second Richest Country Bets on Mega Projects to Fuel Tourism Boomประเทศที่รวยเป็นอันดับ2ของโลกกำลังที่จะพยายามนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชนิดที่เรียกว่าทำอย่างเต็มสตรีมของเขาเลยประเทศนั้นก็คือสิงคโปร์ครับอยู่ในเอเชียอยู่ในอาเซียนของเรานั่นเองนะครับเขามีรายงานตัวเลขเอาไว้ด้วยนะครับว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยคนสิงคโปร์เขามีรายได้อยู่ที่9,700 US ดอลลาร์นะครับในปี2025ที่ผ่านมาคนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ 100,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็นอร์เวย์อยู่อันดับที่3นะครับอยู่ที่ 86,800 US ดอลลาร์โอ้โหสิงคโปร์เรานี่แบบนำหน้าไปไกลมากๆเลยนะครับนี่เลยสหรัฐอเมริกาเลยใครต่อใครมากๆเลยแล้วเราจะตามกันทันอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรวยขนาดนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายเขาก็เห็นศักยภาพของประเทศเขาว่าเพราะเป็นประเทศเกาะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิแล้วก็ตรงเขาเนี่ยเวลาเรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาตรงนั้นก็จะต้องไปจอดที่ตรงนั้นแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆนานานอกจากนั้นการเดินทางทางอากาศเนี่ยของเขาก็เป็นฮับอีกเหมือนกันเขาก็เลยยังมองเห็นด้วยทั้งเรือทั้งเครื่องบินเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็ต้องมาผ่านของเขาดังนั้นเขาจึงมีแผนที่จะขยายท่าเรือครับที่จะเจครับคุณผู้ฟังครับโดยจะขยายตรงท่าเรือแถวๆมารีนาเบย์ที่สิงคโปร์เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับพวกเรือสำราญทั้งหลายที่ท่องโลกได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางใช่ไหมใกล้กันกับอินโดนีเซียใกล้กันกับมาเลเซียเขาก็จะขยายท่าเรือนะครับที่สำหรับใช้ข้ามฟากเพิ่มขึ้นอีก10แห่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ขยายเรื่องของการคือเวลานอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขายังมีเป็นพื้นที่ที่สำหรับให้ผู้คนเนี่ยไปจัดงานประชุมอย่างพวกอินเซนทีฟทั้งหลายอย่างเราจะเห็นว่าบริษัทที่เขามียอดขายต่างๆนานาอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเขาก็จะพาสมาชิกของกลุ่มของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยไปเอาท์ติ้งไปประชุมในพื้นที่ต่างๆเขาก็เลยมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการประชุมอย่างไมซ์นะครับธุรกิจไมซ์เนี่ยก็คือมิทติ้งอินเซนทีฟอะไรทั้งหลายเขาก็จะเพิ่มเรื่องของตรงส่วนนี้นะครับให้เป็นศูนย์กลางของการประชุมด้วยเขาบอกว่างบประมาณในการที่เขาใช้ในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับปี2026เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับปีผ่านๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปี2025ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเป้าวางเป้าหมายนะครับเอาไว้ว่าภายในปี2020เนี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวในสิงคโปร์เนี่ยจะมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นให้มีผู้ค่อยรองรับผู้คนได้ถึง18ล้านคนเลยทีเดียวครับก็จะนำเม็ดเงินมานะครับจากที่เคยอยู่ที่ 25,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยให้กลายไปเป็นถึง 32,500 ล้านภายในปี40เลยครับเขาวางแผนกันยาวขนาดนี้ครับ
1: คือคิดดูเถอะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ อืมใช่คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ทำอะไรทำจริงนะแล้วก
0: ็
1: แม้กระทั่งเศรษฐกิจเขายังปีนขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆท็อป5ของโลกได้แล้วก็ทุกดัชนีเถอะ

0: นะฮะทุกดัชนีเถอะสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับ1อันดับ2นะฮะและเมื่อเขาหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก็ทรัพยากรที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นสวนสาธารณะหรือว่าแปลงต้นไม้อะไรก็ตามแต่นั่นนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการ
1: ท่องเที่ยวเนี่ย
0: เขาจะทำได้ดีขนาดไหนอ๋อใช่
1: สนามบินเขาก็สร้างจากทะเลขึ้นมาสร้างเป็นเกาะแล้วก็ทำ
0: จากประเทศเพื่อนบ้านน่า
1: สุดยอดเลยครับที่มีอะไรจะ
0: มาดูกันต่อนะคะกับอีกเรื่อง
1: ฟังแล้วเราควรจะดีใจหรือว่าเราจะห่อเหี่ยว
0: ดีใจค่ะจะได้เห็นเขาเป็นแบบอย่างแล้วเราจะได้เดินตามไปบ้างมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องการศึกษานะคะคือการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนกับการศึกษาในเยาวชนนะคะล่าสุดมีรายงานจาก Western Times นะคะ Laos Accessible LatestEducation reforms ahead of World Bank mission ค่ะนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทางการสปป.ลาวนะคะก็กำลังเร่งปฏิรูปการศึกษาขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยเร่งยกระดับนะคะสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนค่ะด้วยโครงการต่างๆนะคะที่หลักๆเลยก็คืออย่างเช่น read at home อย่างเงี้ยนะฮะหรือการเตรียมงบประมาณอาหารกลางวันการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชั้นเรียนแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคือเป้าหมายของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลนะคะเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะคะแล้วก็การเตรียมประเมินผลนักเรียนชั้นป.3นะคะใน40เมืองค่ะเพื่อใช้วัดความสำเร็จในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทักษะการบวกลบคูณหารการคำนวณเลขนะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารโลกโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกเนี่ยนะก็มีกำหนดจะเข้าตรวจเยี่ยมนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันละค่ะว่าเราประสบความสำเร็จในการยกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาอย่างไรนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศเนี่ยอ่านออกเขียนได้มีความรู้แน่นอนว่าก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ใช่ครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดก็ขอแสดงความยินดีกับสปป.ลาวแล้วก
0: ็
1: ช
0: ่
1: วยนะครับก้าวไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ อร
1: ุ
0: ณ
1: สวัสดีท่านอาจารย์คร
4: ับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์อยู่ในรถ
4: ครับวันนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับอยู่บนท้องถนนในจาการ์ตานะครับคุณผู้ฟังท่านไหนเปิดรับชมเราผ่านทางคลิปวิดีโอก็อาจจะเห็นรถราขวักไขว่อยู่ทางข้างหลังนะครับอยู่ในช่วงของการเดินทางครับ
0: แต่เช้าเลยรถติดดูเบาลงบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะที่จาการ์ตา
4: ผมคิดว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันใน11ประเทศอาเซียนเนี่ยรถติดที่สุดที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็คนที่กำลังท้าชิงแชมเ

0: เลี
1: ค
0: ่ย
1: ่
0: น
1: ะ
0: รถติดกับมะนิลาสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะครับนาทีนี้เนี่ยโฮจิมินห์ซิตี้รถติดมากเพราะว่าคนเวียดนามรวยขึ้นนะครับในช่วงเวลา10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวยขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นจากสมัยก่อนที่เราเห็นภาพมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจากทุกที่ทุกทางเต็มถนนไปหมดเนี่ยวันนี้เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นรถ EV คันเล็กโดยเฉพาะรถที่เขาผลิตขึ้นมาเองก็คือวินฟาสเพราะนั้นรถเพิ่มขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปแต่ถนนไม่เคยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถก็จะติดมากเป็นพิเศษครับในโฮจิมินห์
2: โอ้น
0: ี่
2: แปลว่าตอนนี้เราเสียอันดับไปซะแล้วใช่ไหมคร
0: ับเสียแชมป์ไปนานแล้วครับกรุงเทพนี่เสียแชมป์ให้จาการ์ตาเสียแชมป์ให้มะนิลามานานแล้วครับผมคิดว่าพอเรามีโครงสร้างพื้นฐานพวกรถไฟฟ้าสีรุ้งของเราได้ครบเนี่ยมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไปได้เยอะมาก
1: ค่ะก็ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: เวลาเราพูดถึงเกียรติ
1: ภูมิของอาเซียน
0: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคุณวัชรินทร์คุณสุชาติอยากฟังแบบเวอร์ชันสีสันเกียรติตกหรืออยากฟังสาระสำคัญดีครับ
2: สีสันดีกว่าครับอาจารย์ทำให้รู้สึกว่าจิตใจ
0: แต่เพราะสาระเนี่ยผมคิดว่าทุกคนพูดถึงกันไปเยอะแล้วนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเซบูนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่ามากเลยก็คือแหมรัฐบาลท้องถิ่นของเซบูเขาก็ไม่อยากเห็นผู้นำกับคณะทำงานจากทั้ง10ประเทศที่ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นส่วนที่มันไม่งดงามของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัดสลัมเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปเอาผ้าใบครับไปคลุมพื้นที่ตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะให้เวลาผู้นำผ่านไปก็จะไม่เห็นสลามไม่เห็นชุมชนแออัดนะครับซึ่งก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะนะครับเพราะว่าคือผมคิดว่าผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเข้าใจนะครับว่าทุกประเทศมีสลามหมดนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะสิงคโปร์ไม่มีสลามถูกต้องไหมครับในขณะที่ชุมชนแออัดกับบรูไนสองประเทศที่ไม่มีสลัมแต่ว่าเรื่องของชุมชนแออัดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นการไปปิดทับเขาแล้วทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนเขาได้อย่างสะดวกเพราะว่าผ้าใบมาปิดทำให้ระบบระบายอากาศต่อเนื่องตั้งหลายวันใช่ไหมครับที่ลมมันจะไม่พัดผ่านแล้วมันทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวมันไปบังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเยอะนะครับแต่ว่าหลังการประชุมผ้าใบเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งซึ่งคนในชุมชนก็ออกมาแย่งกันนะครับเพราะว่าได้ผ้าใบเหล่านี้ไปก็ได้ฝากั้นผนังใหม่
1: ไ
0: ได้ห้องได้หลังคาบ้านเพราะฉะนั้นก็อาจจะบ่นกันใน 2-3 วันแรกที่ไปติดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการจับจองนะครับตอนผ้าใบเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
2: ผ้าใบนี้เขาทำเป็นลายสวยงามหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบ
0: แน่นอนนะแน่นอนครับก็ต้องเป็นลายสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ้าใบเหล่านี้ก็ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแย่งชิงกันนิดหน่อยนะคร
1: ับ ทำให้นึกถึงครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยทำให้เห็นภาพของกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คะที่ตอนนั้นมีการประชุมเวทีโลกแล้วมีการนำคล้ายๆเป็นสังกะสีหรืออาจจะเป็นวัสดุที่ดีกว่าสังกะสีซ้ำไปกันสลัมคลองเตยแล้วก็มีการเพ้นสีอะไรให้มันดูสวยงามเพื่อที่จะ
0: บดบัง
1: ไม่ให้แขกผู้มีเกียรติ
0: ใช่เป็นการประชุม World Bank ในช่วงทศวรรษ1990นะครับครั้งนั้นเนี่ยเราได้ศูนย์ประชุมศิริกิติ์มานะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดประชุมเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามสมัยก่อนเนี่ยชุมชนแออัดไผ่สิงโตนะครับก็มีดราม่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าแหมเราถึงขนาดจะต้องปิดบังเรื่องพวกนี้เลยเหรอนะครับคุณวัชรินทร์อย่าไปพูดที่ไหนนะฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้อายุพวกเรา
2: แสดงว่าฟิลิปปินส์
1: กำลังจะพูดอยู่เชียวว่าแต่พลาด
0: แสดงว่าฟิลิปปินส์ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยหรอคะไม่นี่แน่อะไรอย่างนี้นะฮะ
1: อันนี้ฟังจากที่พ่อแม่เล่าให
0: ้
1: ฟ
0: ัง แต่ว่าทีนี้เราเองก็จะเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank อีกรอบหนึ่งละนะครับ World Bank IMF ก็จะมาประชุมในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็เราก็มีศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแห่งใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เที่ยวนี้คงไม่มีดราม่าลักษณะนี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นสีสันเก็บตกด้วยนะครับก็คือ Pravovo ไม่อ่านลายกลุ่มนะครับ Pravovo ไม่อ่าน WhatsApp หรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนแต่งตัวในลักษณะโทนเดียวกันหมดถูกต้องไหมครับถ้าเห็นภาพผู้นำอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนแต่งสูทสากลนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นโทนเข้มนะครับดำน้ำตาดำกรมท่านะครับแต่ว่าพาวเวอร์โบไม่แน่ใจผู้นำเขามี WhatsApp กลุ่มหรือว่า LINE กลุ่มหรือเปล่านะครับที่จะต้องอ่านกันว่าอุ๊ยวันนี้ dress code อะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือแหมพาวเวอร์โบนะครับเดินทางมาถึงที่ประชุมเนี่ยคนอื่นเขาใส่ชุดสีเข้มนะครับพาวเวอร์โบมาถึงใส่เขาเรียกซาฟารีครีมนะครับซาฟารีครีมก็คือชุดซาฟารีสีครีมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพาวเวอร์โบอดีตนายพลด้วยเขาก็จะใส่ชุดเนี้ยเวลาตรวจราชการโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอความโดดเด้งนอกจากรูปร่างที่ใหญ่โตนะครับใส่ชุดซัมเฟอร์สีครีมอยู่คนเดียวแล้วนะครับยังใส่หมวกเปจิด้วยนะครับเปจิฮิตัมเปจิฮิตัมก็คือหมวกแบบอินโดนีเซียถ้าเราเห็นภาพนามอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะใส่หมวกที่เป็นสไตล์คล้ายๆกับหมวกทรงกระบอกครอบที่หัวเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่แว่นตาดำเรแบนด้วยเพราะฉะนั้นโหก็เลยกลายเป็นแบบเวลาถ่ายรูปออกมากลายเป็นภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบเนี่ยเป็นบิ๊กบอสแล้วมีรายล้อมไปด้วยหมู่บอดี้การ์ดใส่สูทถ่ายคนสีเข้มแทน
2: อ๋อเหมือนพวก Secret Service ที่ต้องใส่สูทสีเข้ม
0: แล้วก็ใช่เพราะฉะนั้น
2: มีอะไร
0: ภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบซึ่งยืนอยู่ตรงกลางโดดเด่นด้วยรูปร่างด้วยสีสันของเสื้อผ้าด้วยการใส่หมวกด้วยการใส่แว่นตาเรย์แบนถูกต้องไหมครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยผู้นำซึ่งใส่สูทสีเข้มคนอินโดนีเซียก็บอกเนี่ยเหมือนบิ๊กบอสหรือว่าเหมือน CEO เลยนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยบอดี้การ์ดอีก10คน
2: แล้วก็ผู้นำ
1: คนอื่น
0: จะถือผู้นำคนอื่น
1: ส่วนตัว
0: ผู้นำคนอื่น11ประเทศเนี่ยนั่งรถที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้นะครับเวลามีขบวนไปไหนตอนไหนแต่ว่าอินโดนีเซียพาวเวอร์โบเนี่ยพารถส่วนตัวไปด้วยนะครับเป็นรถลิมูซีนนะครับยี่ห้อมูอังการูด้านะครับรุ่น MV3 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขบวนไปไหนเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือขบวนของอินโดนีเซียนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะทำให้มีปัญหานะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้ได้ยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วผู้นำเนี่ยการเดินทางหรือว่าเส้นทางหรือว่ารถเนี่ยมันจะต้องถูกปิดเป็นความลับถูกต้องไหมครับอาจจะต้องมีการสลับคันแต่ว่าพอของอินโดนีเซียมาแบบโดดเด้งใครเห็นก็รู้เลยว่าโอ้แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็ยิ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยของบิ๊กบอสเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นครับ
2: อืม
0: อันนี้ก็เป็น
2: ยี่ห้ออาจารย์ครับรถยี่ห้อบัวการูด้านี่เป็นรถของอินโดนีเซียเหรอครับ
0: ใช่ครับเป็นรถของอินโดนีเซียนะครับยี่ห้อที่ผลิตเนี่ยชื่อว่ายี่ห้อปินดัตนะครับมีรุ่นชื่อว่ามวงการูด้าลิโมซีนนะครับ MV3 ก็จะเป็นรถหรูหราไฮโซของทางการอินโดนีเซียเองครับครับก็แน่นอนนะครับปกติแล้วเรื่องรถยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แสดงออกถึงกลยุทธ์ทางกุศโลบายทางการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเวลาเวียดนามรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเงี้ยเวียดนามก็จะจัดรถวินฟาสมารับหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับในรถขบวนรับผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะเป็นฮุนไดหรือไม่ก็ซัมซุงหรือไม่ก็เกียร์นะครับในกรณีของประเทศไทยยานยนต์ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นคราวที่มนตรีแห่งรัฐของจีนหวังอี้มาเยือนประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าประเทศไทยเรายังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของยานยนต์ EV ของจีนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขับรถ BYD ให้หวังอี้นั่งเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับทางการทูตที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้มันไม่ได้ขายทั่วโลกอะครับมันไม่ได้มีการทำการตลาดไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเองก็ไม่มีวิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลย
2: ตอนที่เขาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาใช้รถยี่ห้อนี้ต้อนรับผู้นำประเทศอื่นๆนะครับ
0: ตอนนั้นเกาหลีบริจาครถให้นะครับตอนนั้นรถที่วิ่งกันรับผู้นำอาเซียนเนี่ยจะเป็นรถของซัมซุงนะครับ Genesis ครับก็เป็นสีสันเก็บตกอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คื การจับไม้จับมือนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยจะต้องมีฉากของการจับมือแบบอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนสไตล์นะครับในการที่จะไขว้มือกันใช่ไหมครับมือขวาอยู่บนมือซ้ายนะครับแล้วก็ไขว้กันในการจับมือนะครับผมคิดว่าช่วงที่มันเกิดความละล้าละลังในการจับมือเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงการประชุม3ฝ่ายนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแน่นอนเราพอจะทราบแหละว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจนะครับของฝ่ายไทยไม่ได้เป็นความตั้งใจของฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเป็นการร้องขอโดยฝ่ายกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นคุณมาเนสเองเนี่ยก็ร้องขอไปที่บองมาคอสนะครับให้มีการประชุมเพราะว่าไทยเราเองก็แสดงท่าทีมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าคงยังไม่มีการเจรจากับกัมพูชาจนกว่ากัมพูชาจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรแล้วก็แสดงเห็นความตั้งใจจริงซะก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนบองมาคอสเองในฐานะประธานเองก็คงจะเสียไม่ได้นะครับที่มีฝ่ายสมาชิกอาเซียนอยากจะขอมีการประชุมไซไลน์ก็เลยเข้ามาเป็นประธานให้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราเห็นจากการประชุมปีที่แล้วแล้วแหละนะครับในระหว่างอันวาอิบราฮิมโดนัลด์ทรัมป์คุณมาเนสนะครับแล้วก็นายรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือคุณอนุทินเนี่ยว่าปกติคุณมาเนสเนี่ยเขาจะชอบแสดงความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปรีเข้าไปจับมือกับคนที่เป็นประธานก่อนนะครับเที่ยวนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณมาเนสเองก็พยายามที่จะปรีเข้าไปจับมือกับบองมาคอสก่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดจังหวะชะงักนะครับก็คือบองมาคอสต้องเข้าใจนะครับว่าบองมาคอสเนี่ยเป็นลูกชายของมาคอสซีเนียนะครับซึ่งปกครองฟิลิปปินส์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ถูกขับไล่ออกไปในทศวรรษ1980ตอนกลางนะครับดังนั้นบองมาคอสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในธรรมเนียมมาลากันยังนะครับดังนั้นการเห็นเรื่องของธรรมเนียมการทูตพิธีการทูตโปรโตคอลเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กๆนะครับดังนั้นเขารู้แน่นอนว่าถ้ามีการปรีเข้าไปจับมือก่อนจับมือหลังการเรียงลำดับที่ผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้การเป็นกลางของความเป็นประธานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดังนั้นสิ่งที่มาคอสแก้เกมเราจะเห็นการชะงักนิดนึงเมื่อคุณมาเนสปรีเข้าไปจับมือก็คือมาคอสยังไม่จับมือตอบด้วยทันทีนะครับแต่ว่ามาคอสเชิญให้คุณอนุทินเข้ามาด้วยแล้วเลือกที่จะจับมือแบบอาเซียนเวย์ก็คือใช้วิธีการจับมือพร้อมกันแล้วก็ไขว้แขนกันนะครับแต่ว่าเวลาไขว้แขนกันถ้าไขว้แขนกันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะรู้ไงว่าจะต้องเอามือวางยังไงถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอบไขว้แขนกันแค่3คนเนี่ยคนตรงกลางอะไม่ยากหรอกเพราะยังไงคุณก็ไขว้มือแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาจับถูกต้องไหมครับแต่คนทางซ้ายกับคนทางขวาเนี่ยตรงนี้คุณจะทำมือยังไงแต่เนื่องจากคุณมาเนสเนี่ยประชุมอาเซียนมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้วิธีการไขว้มือแต่ว่าพอไปเช็คดูรูปไขว้มือเนี่ยคุณอนุทินแทนที่จะจับมือกับบองมาคอสด้วยมือข้างซ้ายนะครับก็เอามือข้างขวาไปจับตามธรรมเนียมแทนมันก็เลยกลายเป็น2คนทำมือไขว้นะครับมีคุณอนุทินคนเดียวที่ไม่ได้ไขว้มือกับเขาด้วยนะครับภาพมันก็เลยออกมาไม่ค่อยอาเซียนเวเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่เราเห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากถามว่าอาจารย์ชอบอะไรมากที่สุดจากการประชุมในรอบนี้อาจารย
0: ์ผมคิดว่าอันนึงที่เป็นนโยบายที่ดีมากเราก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ของฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพก็คือเดิมเนี่ยการประชุมวางแผนไว้นะครับว่าจะประชุมตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการประชุมคู่ขนานอื่นๆด้วยนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเข้าไปในอิหร่านแล้วอิหร่านตอบกลับเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลิปปินส์บอกว่ามันมีความเดือดร้อนของประชาชนนะดังนั้นขอปรับลดวันจัดงานและลดสเกลการจัดงานลงนะครับจากวันที่5ถึง9เหลือแค่วันที่6ถึง8พอนะครับแล้วเอาเงินที่สามารถประหยัดได้เนี่ยไปใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเขาเนี่ยเขาก็สเกลดาวงานลงนะครับอย่างเช่นงานออกไปของ ASEAN Foundation ที่เราจัดกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงศึกษาของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่มะนิลาแทนนะครับเพื่อเป็นการลดงบประมาณแล้วก็จัดงานในสเกลที่เล็กลงเราก็จะได้มีงบประมาณเหลือเอาไปใช้ในการที่จะเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับว่า ขามีไดนามิกนะครับเขามีการปรับตัวเขาไม่ได้ rigid หรือว่าแข็งทื่ออยู่กับสิ่งที่เคยตกลงไว้นะครับถ้ามันมีความจำเป็นเฉพาะหน้าขึ้นมาครับ

0: ค่ะข้อนี้ก็น่าสนใ
1: จ
0: นั้
1: น
0: ยังมี
1: สีสันอะไรอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ครับ
2: ก็สีสันอื่นๆก็จะเป็นเรื่อง hospitality ของคนฟิลิปปินส์นะครับที่เขาเองก็มีความอบอุ่นนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาเซียนนะครับตลอดนะครับมีการเพ้นท์กำแพงนะครับให้เป็นลวดลายที่สวยงามนะครับประดับธงทิวผมคิดว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่เรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับความมีเซอร์วิสมายความมีฮอสปิทอลิตี้เนี่ยไม่เป็นรองใครในเวทีอาเซียนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมของเจ้าภาพครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเมื่อคือมีหลายคนนะคะที่ลุ้นว่าเอ๊ะคราวนี้เนี่ยประธานของอาเซียนเนี่ยจะแกว่งไปทางสหรัฐหรือไม่แต่เราก็ไม่ได้เห็นมุมนี้ออกมาเลยนะคะอาจารย์ในทัศนะของอาจารย์มองอย่างไรคะ
2: อันนี้ต้องรอครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีคู่ขนานไปกับการประชุม East Asia Summit นะครับแล้วก็จะมีประเทศคู่เจรจาหลักเดินทางเข้ามาประชุมด้วยเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะเห็นภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายๆคนจับจ้องมองตากันไว้นะครับก็คือกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์จะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โดนัลด์ทรัมป์มาอาเซียนเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับในปี2014นะครับตอนนั้นมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับไม่เข้าประชุมนะครับเที่ยวนี้ดูซิว่ามาแล้วจะเข้าประชุมไหมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของผู้นำจีนนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์กับจีนเองเนี่ยก็เป็น2ประเทศนะครับที่ถึงแม้ความผูกพันทางเศรษฐกิจจะสูงมากแต่ในเรื่องความมั่นคงเนี่ยการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหลักนะครับที่มีความห่วงกังวลกันในฟิลิปปินส์มากครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ว่าครบถ้วนเลยนะครับสีสันต่างๆครับผมที่มาจากการประชุมอาเซียนในวันนี
2: ้
1: วันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลาให้กับเราในเช้าวันนี้แล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่13พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีนะคะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
1: ครับไปที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเช้านี้นะครับปิติในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลพระยาแรกนาเทพีเข้าเฝ้า 7,000 ข้าวพระราชทานเตรียมแจกให้ประสบนิกรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีมหารัตนขออภัยครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรมการข้าวเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่

0: ทรงปลูก 7,000 เข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญ ณท้องสนามหลวงครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ออกมายืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเดินหน้าดำเนินโครงการตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อไปแม้ว่าฝ่ายค้านได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากรัฐบาลไม่มั่นใจก็คงไม่ออกพ.ร.ก.กู้เงินขณะที่มือกฎหมายรัฐบาลก็ยืนยันรัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนค่ะซึ่งก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะช่วงสายค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมอาทินางสุภจีสุธามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งนายอนุทินค่ะได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีได้ไปเดินดูรถพุ่งพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าสอบถามราคาสินค้าจากนั้นก็ขึ้นขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายจากหน้าตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าหยิบสินค้าขึ้นโชว์สื่อมวลชนด้วยนะคะเช่นน้ำมันพืชแครอทร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้ว่าแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหฮิ้วพร้อมกับบอกว่าเขาจะเอาสินค้าเหล่านี้ไปขายในหมู่บ้านราคาต่ำกว่าตลาด 10% 20% 30% ขึ้นไปสินค้าในรถพุ่มพวงถูกกว่าตลาดทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าประชาชนเรียกร้องให้โครงการนี้อยู่ต่อแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วนางสุภจีก็บอกว่าทำได้ตั้งใจจะเอาสินค้าอุปโภคบริโภคของ SME คนตัวเล็กตัวน้อยผู้ประกอบการในชุมชนเอามาร่วมโครงการนี้อยู่แล้วค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้พร้อมกับภาพค่ะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็พ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านด้วยนะคะหนูควบจักรยานยนต์พุ่มพวงโชว์โปรโมทไทยช่วยไทยมั่นใจออกพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านผลิตจองกฐินรอซักฟอกทักษิณไปโรงพยาบาลเช็คสุขภาพอนุทินลั่นรัฐบาลไม่มั่นใจไม่ออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยันแผนงานไม่สะดุดไม่ต้องมีแผน2ปกรณ์การันตีไร้ปัญหาชี้รัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้มัดปมความจำเป็นเร่งด่วนเอกนิติย้ำรัฐบาลต้องดูแลปากท้องประชาชนถ้าไม่ทำวันนี้วิกฤตคนตกงานและวิกฤตอื่นตามมาอีกหลายระลอกผลิตเฉ่งรัฐบาลหนีสภาพลัส2เด้งฉวยโอกาสจับเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันสอดไส้โครงการพลังงานเลี่ยงสภาตรวจสอบขู่จองกฐินล่วงหน้ายื่นยติซักฟอกสว.พบแลนด์บริดจ์จุดเสี่ยงอื้อจี้รัฐเร่งแก้กฎหมายปิดจุดเสี่ยงการขนส่งหวั่นสร้างภาระเสียค่าโง่ซ้ำรอยอดีตทักษิณนายกขออภัยค่ะอดีตนายกทักษิณไปโรงพยาบาลพระราม9เช็คอัพร่างกายหลังนอนคุกยาว8เดือนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งซ้อนท้ายขับรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขณะเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโปรโมทนำสินค้าราคาถูกไปขายในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
0: ครับแทบทุกฉบับนะครับมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีและ คุณสุภจีนะครับก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับยืนยันว่ารัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพเร่งด่วน แม้กระบวนการในสภาอาจจะล่าช้าไปบ้างในการยื่นการตรวจสอบแต่ว่ารัฐบาลไม่มีแผนสำรองเพราะว่ามั่นใจว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าความจำเป็นของพรก.ฉบับนี้คือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนไปพร้อมกันพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านประเทศเช่นเดียวกันกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาย้ำนะครับว่าเงินกู้ทั้ง2ก้อนทั้งส่วนเยียวยาและส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถที่จะโยกสลับตามความจำเป็นได้และเชื่อว่าศาลจะวินิจฉัยตามกรอบมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักครับในขณะที่ทางฝากฝั่งของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความกังวลว่ารัฐบาลกำลังใช้กลยุทธ์หนีสภาพลัสนะครับด้วยการมัดรวมงบเยียวยากับงบเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อบีบให้ฝ่ายค้านยอมรับโดยไม่สามารถตรวจสอบแยกส่วนได้เตรียมยื่นยติตั้งกรรมาธิการวิสามันนะครับเพื่อติดตามการใช้เงินก้อนนี้อย่างใกล้ชิดในวันที่14พฤษภาคมนี้ส่วนที่ประชุมวุฒิสภาก็มีการพิจารณารายงานโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็มีมติขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องการให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและโปร่งใสและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงก่อนที่จะมีการเดินหน้าต่อนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้อนุทินเอกนิติปกรณ์แจงพ.ร.ก.กู้มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญปัดตีเช็คเปล่าเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงฝ่ายค้านจ่อยื่นยติตั้งกรรมาธิการสว.ชงรัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ทักษิณเข้าโรงพยาบาลตรวจร่างกายมัลลิกาชู5ข้อสู้ศึกผู้ว่ากทม.ครับ
1: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือว่างบกลางจำนวน 1,667 กว่าล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี 2,565 อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ. 2,569 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นผู้เสนอค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใช้จ่ายงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี 2565 จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่ตุลาคม 2568 เป็นต้นมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนะคะรัฐเติม 1,600 ล้านบัตรคนจน 13 ล้านคนเฮไม่สะดุดอนุทินมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญเอกนิติโวนัดเดียวได้นก2ตัวโจ้ยุทธพงศ์นั่งกุนซือประเสริฐอนุทินย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเรื่องด่วนและมีประโยชน์มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจายันไม่มีแผนสำรองมีแผนเดียวคือช่วยประชาชนถ้าไม่มั่นใจไม่ออกเป็นพระราชกำหนดด้านเอกนิติยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นครม.อนุมัติงบกลางปี2569จำนวน 1,600 ล้านบาทโปะจ่ายคนจนจนถึงปีงบประมาณหน้าพร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรนั่งกุนซือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลและชนกด็อกเตอร์หญิงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉย

0: เคยก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังจากสมเด็จฮุนเซนครับมีการสั่งรัฐบาลของกัมพูชายุติการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยทันทีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาโพสต์ข้อความแสดงท่าทีที่ดุเดือดครับกรณีที่ประเทศไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี2544หรือ MOUCC เพียงฝ่ายเดียวโดยระบุว่าการกระทำของไทยนั้นเป็นการทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีจึงสั่งการให้รัฐบาลกัมพูชาห้ามเข้าสู่การเจรจากับไทยในประเด็นทางทะเลอีกและให้เดินหน้าใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าUNCLOS 1982โดยตรงโดยไม่ต้องรอการเห็นชอบจากฝ่ายไทยขณะที่ประเด็นโบราณสถานนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งรวมถึงปราสาทสำคัญในพื้นที่พรมแดนอย่างปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายให้การปกครองคุ้มครองตามกฎหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนครับนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ออกประกาศด่วนห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชาโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ควบคุมและยังไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดและกองกำลังนอกประเทศหลังจากเกิดเหตุที่นายโยชน์สายน้อยชาวบ้านในพื้นที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปในขณะที่หาของป่าตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาและถูกคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยส่วนการดูแลกำลังพลครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติสิทธิบัตรทองฮีโร่ให้แก่ครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะตามเหตุแนวชายแดนนะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับสวัสดิการของข้าราชการอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของบุตรจะได้รับสิทธิจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสมศักดิ์ศรีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฮุนเซนเดือดสั่งรัฐบาลกัมพูชาห้ามเจรจาทวิภาคีกับไทยในประเด็นทางทะเลอีกหลังยกเลิก MOU44 เพียงฝ่ายเดียวลั่นเดินหน้าใช้กลไกอันคอสเท่านั้นกรมศิลปากรขึ้นทะเบียน9ปราสาทตาเมือนควายตาเมือนและตาควายครับขณะที่รัฐบาลดูแลต่อเนื่องครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่รักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิราชการครับ
5: กรณีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษนำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการชักเกร็งเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจากที่ได้รับรายงานผู้ต้องหามีอาการช็อกเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้จัดกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนอาการขณะนี้ปลอดภัยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่าใช่หรือไม่รวมถึงให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดด้วยแต่ขณะนี้ผลยังไม่ออกขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงกรณีที่นายหมิงเฉินซันครอบครองคลังอาวุธสงครามซึ่งมีปืนของกองทัพเรือรวมอยู่ด้วยว่าการตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยจะมีการสำรวจพิเศษโดยมีการนับเป็นรายกระบอกทุกหน่วยทำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาตินั้นก็กำลังเร่งตรวจสอบทางด้านของนายธนัทสุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มาก

0: คล้ายๆในลักษณะนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ทางผอ.สำนักข่าวกรองก็บอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหามนอน ICU หมิงเฉิน C4 ช็อกมีข้อมูลชัดโยงสแกมเมอร์รังใหญ่กัมพูชาระดับสั่งการหามอติ C4 ส่งโรงพยาบาลวุ่นหลังเกิดวูบน็อกชักเกรงหมดสติระหว่างเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยาหมอก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้นอนห้อง ICU อาการยังทรงตัวเผยปมเครียดจัดไม่ยอมกินข้าวมา3วันจนร่างกายอ่อนเพลียผอ.ข่าวกรองยอมรับผู้ต้องหาเชื่อมโยงทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งเพื่อนบ้านจริงแต่พูดมากไม่ได้บิ๊กดุลสั่งตรวจสอบปืนทุกกระบอกของกองทัพยันจะลงไปดูแลเองศรีหศักดิ์จี้สลค.สรุปเรื่องฟรีวีซ่าจ่อลดระยะเวลาเหลือแค่30วันโฆษกตำรวจแถลงเคลียร์ทุกประเด็นย้ำหนิงเฉินซันเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมีรังใหญ่อยู่ในกัมพูชาสะสมคลังแสงอาวุธเตรียมเปิดศึกรบกับแก๊งคู่อริเช็คเส้นทางเงินเจอเม็ดเงินหมุนเวียนในบัญชีนับ10ล้านบาทอนุทินสั่งสาวลึกโยงถึงใครจับให้หมดเชื่อไม่ใช่ทหารรับจ้างเป็นแค่คนธรรมดาค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพังงานตรวจสอบขบวนการต่างชาติยึดที่ดินทำกินผ่านนอมินีครับในขณะที่ทาง DSI ก็เผยผลสแกนบริษัทต้องสงสัย34แห่งความคืบหน้าในการปราบปรามธุรกิจนอมินีคนต่างด้าวนะครับล่าสุดก็ทางคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาชาวต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งการบุกรุกชายหาดและที่ดินสาธารณะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกว้านซื้อที่ดินและตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทางด้านของพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการตั้งเรื่องสืบสวนนิติบุคคลที่เข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้าโดยพบข้อมูลบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง34แห่งและในจำนวนนี้มี20แห่งครับที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเชิงลึกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมีฐานะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นจริงหรือไม่หากพบความผิดจะต้องรับเป็นคดีพิเศษทันทีนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมประสานสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อตรวจสอบมรรยาทและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่พบว่ามีบางรายใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดด้วยการชี้ช่องหลีกเลี่ยงกฎหมายให้กับชาวต่างชาติพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดขณะที่ฝากของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินมาตรการ3ระยะเริ่มจากมาตรการเร่งด่วนใน3เดือนแรกด้วยการเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างก่อนจะขยายผลไปสู่การขุดรากถอนโคนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดสำหรับสถิติการตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายแรกนะครับคือเกาะสมุยและก็เกาะพะงันก็พบว่ามีชาวต่างชาติร่วมลงทุนสูงถึงกว่า 11,000 แห่งคิดเป็นเกือบร้อยละ68ของบริษัททั้งหมดในพื้นที่โดยสัญชาติที่พบมากที่สุดก็คือฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียและอิสราเอลครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากทางภาคของประชาชนนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับมีการเข้าชื่อยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มครับที่เข้ามาตั้งรกรากและทำธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอย่างเร่งด่วนที่สุดมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับนายกลุยเกาะพะงันปราบนอมินี DSI หมายหัว34บริษัทพบธุรกิจอู้ฟู่มูลค่า100ล้านขยายผลสอบเชิงลึกทุกมิติตำรวจตื่นสั่งเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่กวาดล้างขุดลากถอนโคนพาณิชยุติธรรมประสานสภาทนายบัญชีหลังพบบางคนชี้โพรงทำธุรกิจครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ดูแน่แล้วค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อ 1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งจะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกว่าคนไทยเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายอนุทินก็ระบุว่าต้องฟรีสิทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่างบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นก็ขอรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.แล้วตนเองจะให้รัฐมนตรีช่วยดีอีและเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่ทางนายชัยชนกก็บอกว่าผมว่าน่าจะได้ดูหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะครม.ให้รัฐมนตรีพึ่งลุยลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกกรมประชาเป็นแม่งานยันไม่ใช้งบรัฐแน่นอนคนไทยเฮได้ดูบอลโลก2026แน่ครม.มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.ประสานซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมอบให้รัฐมนตรีพึ่งดูแลนายกยันทำให้ดีที่สุดให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีรองโฆษกรัฐบาลอุบตัวเลขเม็ดเงินยันไม่ใช้งบกลาง 100% ให้กรมประชาจัดหาประธานกสทช.เผยรอกรมประชาเสนอแผนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026ก่อนเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.ค่ะ
1: ครับในขณะที่มีข่าวร้ายแรงงานไทยนะครับเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานตลอดปี2569ครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลกรณีที่ทางการเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบ็คลิสต์นะครับห้ามนำเข้าแรงงานไทยในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือว่าวีซ่าประเภท E8 จากพื้นที่4จังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามครับมาตรการสั่งแบนในครั้งนี้นะครับมีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีเต็มเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569สาเหตุสำคัญเกิดจากแรงงานไทยจากทั้ง4จังหวัดดังกล่าวเดินทางไปทำงานผ่านระบบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU มีการกระทำผิดเงื่อนไขด้วยการหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้ต้องทยอยยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อควบคุมคุณภาพแรงงานทั้งนี้กรมการจัดหางานก็แสดงความกังวลครับถึงพฤติกรรมการหลบหนีงานของคนบางกลุ่มกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโอกาสการทำงานของแรงงานไทยคนอื่นๆที่ต้องการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาโควต้าแรงงานในประเภทอื่นๆในอนาคตด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรมจัดหางานก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะครับและสามารถสมัครผ่านช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือสอบถามที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทรศัพท์1506กด2ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเกาหลีใต้เชื่อแบน4จังหวัดไทยสั่งระงับนำเข้าโควต้าแรงงานกรมการจัดหางานยืนยันเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงาน4จังหวัดไทยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามเป็นเวลา1ปีเต็มหลังแรงงานภายใต้ MOU หลบหนีนายจ้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อโควต้าแรงงานไทยในปี2569ครับ
0: มีสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ ที่จะนำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐก็กลับมาส่งสัญญาณข่มขู่รัฐบาลอิหร่านอีกครั้งหลังจากอิหร่านให้คำตอบต่อข้อเสนอของสหรัฐด้วยการแสดงจุดยืนปฏิเสธเงื่อนไขที่ให้อิหร่านจำยอมพร้อมยืนยันตามเดิมว่าเรื่องเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการครอบครองแร่ยูเรเนียมโครงการพัฒนานิวเคลียร์ต่างๆเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของประเทศชาติและหากสหรัฐต้องการจบสงครามจำเป็นต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นคนควบคุมช่องแคบฮอร์มุซการสู้รบในเลบานอนต้องยุติลงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านต้องยกเลิกทั้งหมดพร้อมกับคืนสินทรัพย์อิหร่านในต่างแดนที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์ปัดฝุ่นแผนอิสรภาพทรัมป์เล่นไม่เลิกอาจสั่งกองทัพอากาศถล่มอิหร่านซ้ำพร้อมกับเล็งปัดฝุ่นแผนอิสรภาพช่วยเหลือเรือสินค้าออกจากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาทำใหม่หลังอิหร่านแสดงจุดยืนไม่ยอมจำนนแถมย้ำเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนานิวเคลียร์โดยขู่หากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอาจเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมระดับเข้มข้นที่นำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ
1: ครับผู้แทนอุลามะจากประเทศเยเมนนะครับก็เยือนชายแดนภาคใต้เชื่อมสัมพันธ์ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามครับพลตรีศักดาอธิธีระศรีหทัยรองผอ.ศูนย์สันติวิธีต้อนรับท่านฮาบิเซตอับดุลเราะมาอุสเซนบินยะยาผู้แทนอุลามะนะฮะจากคณะประเทศเยเมนในโอกาสเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกับโลกอาหรับพร้อมกับรับทราบนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่อการปฏิบัติการทางศาสนาและดำรงตนในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องทั้งยังส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งตรงกับแนวทางนโยบายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในบริบทของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ท่านฮาบิเซตอับดุลเราะมาอุสเซนบินยะยาก็ได้ชื่นชมไทยนะครับที่ให้ความสำคัญต่อทุกศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขด้านพลตรีศักดาอาทิตย์นะครับท่านก็บอกว่าประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้กับทุกศาสนาทุกความเชื่อได้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ9ทันข่าวต้องลาไปก่อนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลัง 8:00 น.นะครับติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจนเสร็จพิธีพระราชพิธีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันโดยพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพระรามซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงอนาคตศิลได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจับพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาณาธิประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราพิธีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรี

0: แล้วก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์น้มนำไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป

0: กระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปคันรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวัง

0: ุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอีศวรหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเท

0: ผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคนีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคนีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณบารมพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2

0: เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนางภัทรสันติทรัพย์ส่งสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการจะได้ก่อพิธีจรดพนังคันแรกนาขอนนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง7:30 น.ด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายและก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสำหรับปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติทางเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพิญโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้น
0: ลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าลอมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยียระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมพลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวา

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระ

สอดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์ที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแขวนใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ในยุดตรงเล่มที่เรียบร้อยนะครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาทแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ริ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และนำด้วยคู่เคียงทางด้านละ4นะพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขณะนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอกนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระที่ที่มีความสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคนะครับธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอีศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ด้วยฟังกลับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การญาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถ ริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจจยาธิสถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาธิสถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหรหลวงบูชาพระฤกษ์โหรหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหรสซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทะคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น10

0: 6ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยระบาบหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพนังคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันรายไถหุ้มผ้าขาวเกล็ดทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพิญโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัย

0: ยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริพุนชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริพุนชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระอิศนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางครรภ์

0: แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องคิดต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีที่เรียกกันว่าวันผีเพรียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ตาม รอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบแล้ว

0: จากทีลาแรกนาแล้วทั้งพราหมณ์ได้เชิญนะครับทั้งพระโคสุภราชนะครับและพระเจ้าเทวมิตรซึ่งก็ได้เป็นสิ่งของมงคลศักดิ์สิทธิ์ในคติความเชื่อนะครับแล้วก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับตามคติของศาสนาพราหมณ์ตามตำนานนั้นได้กล่าวไว้นะคะว่าโคอสุภราชหรือเผือกผู้นั้นมีนามว่าพระนนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
0: จะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบัวนั้นเป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสามต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมายังพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป

0: ที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกลบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพญาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อได้ไถกลบและพร้อมด้วย TP คู่แล้วก็จะได้ยาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามายังบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจบปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกนาลานแลกนาก็ดีนะครับมีระยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจริงๆเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งจะเป็นรอบที่ได้ไถกลบครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคองของใส่เครื่องสุริยางและไถกลบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์ครับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180และพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแรกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงตีพาดในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปีพาดบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้าก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
1: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียนพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่า

0: พยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวประกมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปราดเกษตรของแผ่นดินปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปราดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวะเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อยจังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กยะเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมภา

0: ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยูงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพร่จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
1: ่ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กล่าวประคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เสียจากที่หน้าพระพันธุ์ประทับแล้วพระยาได้นาจะได้กลับถวายบังคมนะเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตตาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเชียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้หกคืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพระลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรดนาและกระบวนอิสริยนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตตาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระชำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระมหาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตตาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์

0: ุนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระปราที่ประทับและได้ขึ้นรถจำหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับจึงเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่หิบรักกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระปราสาทประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระปราสาทพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพระยาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการที่ ด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความ

0: จริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากคุณที่พิจักที่คุณพิญโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายว่าคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังจากนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังขันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุ่นคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระราชพิธีพืชมงคล2569พยากรพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระปราที่ประทับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีสำหรับปีนี้เริ่มการไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 8:09 น.ถึง 8:39 น.โดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานผลการเสี่ยงถ่ายผ้านุ่งแต่งกายและพระโคกินเลี้ยงโดยปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทาหยิบผ้าได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าซึ่งคำพยากรณ์ระบุว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีพระราชพิธีมอบขออภัยค่ะยังมีพระราชพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569รวม39รายพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสกัดจับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ชายแดนไทยเมียนมาโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรศรีส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ส่งออกนอกประเทศบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพบรถบรรทุกต้องสงสัย3คัน

0: ได้จึงควบคุมตัวทั้ง3คนพร้อมขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทชิปปิ้งอีก1รายสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างทั่วไปได้รับว่าจ้างจากบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งให้ไปรับสินค้าจากตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ด่านเจดีย์3องค์เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติศุลกากรและนำทั้ง4รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: รมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท

0: มีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยแวนด้าอยู่ดี
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ายการเพลงรักเจพีสัตว์ค่ะกลับมาจะเจอท่านผู้ฟังกันที่สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าค่ะอยู่ตรงไหนฟังรายการของเรากันได้ชื่นชอบเพลงไหนก็บอกกันมาได้ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะบางท่านบอกว่าฟังรายการกันอยู่ใกล้อยู่ไกลมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมเลือกแป้งเย็นเพศสัตว์เย็นๆหอมสดชื่นค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วหอมตลอดเวลาเลยค่ะความหอมเย้ายวนใจนี่แหละทำให้หนุ่มๆทุกคนหลงไหลนะคะความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศสัตว์ไม่ใช่แค่สดชื่นอย่างเดียวนะคะเขายังมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยค่ะอยากรู้ว่าผู้ชายก็ชอบกลิ่นไหนก็ต้องลองทั้ง3กลิ่นเลยนะเพราะว่ากลิ่น3กลิ่นนี่มีสีอะไรบ้างก็มีสีชมพูมาดาเหมาะแบบเย้ายวนใจสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะหรือคุณผู้ชายที่บอกว่าชอบสีชมพูสีฟ้าสีเขียวผู้หญิงเขาก็ชอบใช้ทุกสีเลยค่ะจะหอมแบบไหนผู้ชายจะชอบก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยหอมเย็นสดชื่นค่ะหาซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สาวๆที่ชอบอาบน้ำเขาบอกว่าอาบกันจนเพลินไปเลยเชื่อนะคะว่าสาวๆที่อาบน้ำเพลินๆแบบนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลาอาบน้ำแล้วสดชื่นหอมๆนะคะก็อยากจะอาบน้ำนานๆใช่ไหมคะไม่อยากจะพอเลยเนาะอาบแล้วก็สบายอกสบายใจได้ดูแลตัวเองด้วยความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสแบบนี้ด้วยการใช้สบู่เพศัตนะคะสบู่เพศัตเนี่ยหอมจริงๆนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหอมมากๆนะคะแล้วก็อาบน้ำบ้านเราไปหอมถึงบ้านนู้นบ้านนี้เนี่ยได้ยังไงเนาะเพราะว่าสบู่เภสัชเขาหอมไกลไปถึงคนข้างบ้านเลยแหละนะมี2สี2กลิ่นให้ได้เลือกค่ะจะเป็นสีเขียวไรซ์มิ้นหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวค่ะหรือว่าจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้ค่ะผิวหอมชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้เลือกเลยค่ะใช้สบู่เภสัชอาบน้ำบ่อยๆแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงด้วยนะคะบางท่านบอกว่าอาบน้ำนานแบบนี้ผิวจะแห้งหรือเปล่านะถ้าอาบกับสบู่เภสัชแล้วไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราใช้สบู่เภสัชใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะหอมเย็นสดชื่นนะคะไม่ต้องกลัวผิวแห้งตึงด้วยต้องยกให้สบู่เภสัชเขาเลยนะคะเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงคนข้างบ้านก็ต้องสบู่เภสัชเท่านั้นค่ะวันนี้เลือกหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไ

0: ให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาแล้วค่ะมาทุกวันมาทุกครั้งที่ได้ใช้แป้งเย็นเพศัตทุกวันด้วยมาทุกวันนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งเย็นเพศัตกันทุกวันกันเลยทีเดียวเช้าสายบ่ายเย็นนี่ฉันโลมรูปลายด้วยแป้งเย็นเพศัตหอมหอมเย็นเย็นสดชื่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะเพราะว่าความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนไปจนถึง 200% เลยนะแป้งเย็นเพศัตมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้ๆแล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมๆความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นหอมทุกสีทุกกลิ่นนะคะชมพูมาดามหอมเย้ายวนใจฟ้าแคมเมร่าหอมเร้นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ค่ะอยากจะหอมแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยทุกสีทุกกลิ่นมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงแล้วจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องแป้งเย็นเพศัตนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าได้ทั่วไปมีวางจำหน่ายได้ทั่วถึงค่ะ
0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
4: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: วันนี้คุณสาวๆนะคะสาวๆ สวยๆ สวยไม่สวยนี่ก็ใช้ได้หมดส่วนใหญ่ก็จะใช้แป้งเย็นเพศัตนะคะเรียกได้ว่าทุกครอบครัวทุกท่านเลือกแป้งเย็นเพศัตเพราะว่ามีกลิ่นหอมเดินมาใกล้ๆนี่รู้เลยว่าใช้แป้งเย็นเพศัตเพราะว่าหอมซะขนาดนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแป้งเย็นเพศัตเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนใจเราอารมณ์หนุ่มๆนะคะไม่ใช่แค่กลิ่นหอมสดชื่นอย่างเดียวแป้งเย็นเพศัตเนี่ยนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนหอมยั่วยวนทั้ง3กลิ่นเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าหนุ่มๆเขาชอบกลิ่นไหนก็เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนใจสีฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับและสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้หัวใจค่ะวันนี้เลือกใช้ควบคู่กับสบู่เพศัตกันไปเลยนะคะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างเชื่อว่าสาวๆหลายคนที่มีความสุขใช้เวลาดูแลตัวเองนานซะขนาดนี้ก็ต้องใช้สบู่เพศัตนะคะใช้ได้เลยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะนอกจากจะอาบน้ำทำให้ผิวสดชื่นแล้วสบู่เพศัตทำให้ผิวดูกระจ่างใสอีกด้วยนะคะอยากจะเลือกสีเขียวไรมิ้นหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวหรือว่าจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้ค่ะวันนี้เลือกหาซื้อสบู่เพศัตและแป้งเย็นเพศัตได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาของรายการใกล้ที่จะหมดแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขกันมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร

0: 039-471-446 M ขอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมควรจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานครั้งแรกย้ำเกษตรกรไม่ต้องกังวลภัยแล้งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระหนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักโดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตัวเองหลังที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างนั้นมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินกล่าวถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้ที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนินโยที่อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลพลพีย้ำติดโซล่าเซลล์ต้องไม่ใช่การสร้างหนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์ภาคประชาชนว่าการผลักดันพลังงานสะอาดของภาครัฐจะต้องไม่กลายเป็นการผลักภาระหนี้สินให้ประชาชนแต่ต้องเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้กำชับให้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ศึกษาแนวทางลดต้นทุนทางด้านการผลิตระบบติดตั้งและค่าบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมสั่งการให้หาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและทบทวนอัตราค่าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้นเพื่อช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดในวงกว้างมากขึ้นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงข้อดีของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยการรับประกันงานบริการความเชื่อถือในระยะยาวรวมถึงอธิบายขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งไปจนถึงการประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงินอภิสิทธิ์แถลงโต้ออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ทำให้เศรษฐกิจมั่นคงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเตือนวิกฤตหลังรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยระ

ระบุถึงประเด็นความจำเป็นในการออกพรกกู้เงินของรัฐบาลระบุว่าในอดีตที่มีการพรกกู้เงิน3ครั้งในยุควิกฤตต้มยำกุ้งปี2541วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ยุคโควิด19เป็นช่วงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจติดลบรัฐบาลไม่สามารถอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจขณะที่ปัจจุบัน

0: ระบุว่าต้องมีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการกู้เงินครั้งนี้แบ่งเงินเป็น2ก้อน 200,000 ล้านแรกอัดฉีดสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเรื่องพลังงานแทบไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นเร่งด่วนนายอภิสิทธิ์ชี้ด้วยว่าใน2ส่วน 200,000 ล้านแรกรัฐมนตรีการคลังระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะใช้จ่ายภายใน4เดือนแต่ถ้าวิกฤตเกิน4เดือนไปแล้วจะทำอย่างไรการอัดฉีดเงินในระยะเวลาอันสั้นมีแต่จะซ้ำเติมเงินเฟ้อและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหนี้สาธารณะใกล้แตะเพดานสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านคือยกเว้นหรือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลลงไปอยู่ที่33บาทการลดต้นทุนให้น้ำมันลง7บาทช่วยที่ต้นต่อของปัญหาเป็นการช่วยประชาชนทุกคนที่ต้องซื้อของส่วนอีกข้อเสนอคือเก็บภาษีลาภลอยซึ่งจะทำให้รัฐบาลเก็บรายได้เพิ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
12: โทร025135251
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
16: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
17: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผล

0: สุดจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Cot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: นี้เวลา 12:00 น.พิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีนำทีมลุยเกาะพังงานและหาดฟรีดอมติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทตั้งแต่1พฤษภาคม69พบประหยัดค่าไฟได้ถึง 40% ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนเตรียมพบหารือหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถวันอยู่ระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีนายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเสียงทายหยิบพันธุ์ได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคแรกนาได้พระโคพอและพระโคเพียงกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็เห็นว่าได้ร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยนะครับ
0: ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เป็นครั้งแรกพร้อมกับเตรียมนำไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและภาวะเอนิโยแล้วขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตนเองหลังจากที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ว่าไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมกับระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ค่ะโดยระหว่างนั้นนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายอนุทินก็จะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาล

0: มหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งจัดหาและสำรองแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินน้ำบาดาลและน้ำใต้ดินเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเร่งเก็บกักและกระจายน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและฤดูเพาะปลูกนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าแม้ผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยแต่รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรค่ะ
1: และหลังจากนั้นในเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐออกเดินทางลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีจุดแรกนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากในอำเภอเกาะพังงานขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่นอกจากนี้ช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและก็มอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกทม.ก็จะถึงประมาณ 20:40 นาทีครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมขณะที่เสี่ยเล็กค่ะได้เข้ามอบตัวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา4คดีเจ้าหน้าที่ก็พบพื้นที่บุกรุกประมาณ10ไร่นะคะย้ำว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไม่ละเว้นกลุ่มทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความยุติธรรมต้องเกิดกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกหรือว่าทำลายป่าไม้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายปรินทร์หรือว่าเสี่ยเล็กค่ะผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็ได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนันทชาตินะคะระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีก่อนจะเข้ามอบตัวที่สภ.กระนนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างนะคะว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนก่อนเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.

0: แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะครบเส้นตาย60วันวันที่14พฤษภาคมนี้โดยท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อถามผลการทำประชามติกว่า21ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครม.ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกรัฐบาลเพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้วส่วนมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้งฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่เมื่อถามว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องให้สภาเป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าเป็นสภาเป็นคนทำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าครับส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของสภาตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินการของสภาครับเมื่อถามว่าต่อไปนี้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อยู่ที่สภาส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยพูดแล้วว่าไม่แตะบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทยที่เหลือก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ทราบครับ
4: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีเหตุลอบยิงอสจังหวัดนราธิวาสนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายอาฟานีเจ๊เต๊ะอายุ40ปีสมาชิกอสชคตดุสงยอโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอาฟานีอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ณชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ดุสงยอเพื่อมุ่งหน้าไปรับรถยนต์ที่บ้านภรรยาในพื้นที่บ้านกาเตาะหมู่ที่6ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสระหว่างทางค่ะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าประกบก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นายอาฟานีแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางบ้านน้ำวนหมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะค่ะซึ่งนายอาฟานีก็ถูกกระสุนปืนเข้าที่ร่างกายรวมทั้งหมด5แผลต้นขาขวา3แผลสะโพกขวา1แผลและนิ้วมือขวา1แผลแต่ว่าก็ยังคงรู้สึกตัวดีอยู่นะคะเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็ได้ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้ารับการผ่าตัดนำหัวกระสุนออกอย่างเร่งด่วนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้สนที่กำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมกับส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: เสทบครับฝากเตือนชาวบ้านหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบด้วยนะครับก่อนนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังว่าที่ผ่านมาครับเกิดเหตุได้มีการเผชิญหน้ากับทหารประเทศเพื่อนบ้านครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการฐานบกได้กล่าวถึงการลงตรวจพื้นที่สถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในพื้นที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเข้าไปหาของป่าแล้วก็พบกับกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่ ดยบอกว่าตนได้ลงไปดูพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าทหารกัมพูชาอาจใช้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์และก็โดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นส่วนสรุปแล้วเป็นทหารกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มโคลนที่ทำผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาจากที่ชาวบ้านเคยพบนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ยอมรับว่าเป็นทหารกัมพูชาเพราะชาวบ้านทั้งสองยืนยันว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะคุกคามแต่ชาวบ้านมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าครับจึงได้เดินออกมาก็ทำให้ทหารกัมพูชาตามไม่ทันซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคนไทยครับทางนี้ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทหารกัมพูชาเข้ามาหาข่าวหรือเข้ามาเพื่อการใดพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าหากไปดูภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสที่ได้ทั้งเจตนาที่จะเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาหาของป่าหรือว่ามาลาดตระเวนในพื้นที่ของเราหรือมาดูว่าฐานของเราอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับส่วนจะเป็นการละเมิด Joint Statement ที่ไทยกัมพูชาได้ลงนามกันไว้หรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าถ้าเรามีหลักฐานก็จะดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ยังกล่าวถึงกรณีนายโยชน์สายน้อยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะเตือนหรือว่าจะดูแลอย่างไรโดยบอกว่าทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่ครับขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้มีการติดต่อเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจึงขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะหากออกไปแล้วไม่แจ้งเมื่อหายไปกว่าจะทราบก็ช้าเกินไปพร้อมยืนยันว่าเราจะพยายามตรวจดูพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยจะเอาทหารเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยทางกรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต ่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนก็คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่ชู Universal Design พลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุฟื้นฟูชุมชนดินแดงครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยในปี69นี้การเคหะแห่งชาติครับตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All นะครับรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าแล้วก็เช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกครับนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่ง2ห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้ครับการเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: มีเหตุชาวต่างชาติไม่พอใจคนขับโบ๊ทค่ะถอยรถเข้าริมถนน Walking Street พัทยาก่อนจะหาเรื่องตบหัวบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะโดยมีคลิปนะคะบันทึกเหตุการณ์บริเวณถนน Walking Street กลางเมืองพัทยาเมื่อคืนนี้ผู้บันทึกเหตุการณ์ก็บันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับกลุ่มโบ๊ทขับขี่รถรับผู้ส่งผู้โดยสารพร้อมกับข้อความระบุว่าฝรั่งหาเรื่องคนไทยอีกแล้วครับพวกแบบนี้สมควรแล้วครับเขาอุตส่าห์ไม่อยากมีเรื่องก็ยังไปหาเรื่องเขาสมควรแล้วที่โดนฉันรักมวยไทยจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามไรเดอร์นะคะคุณกฤษดาสิงหาวาโนอายุ27ปีที่ประสบเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนไทยเนี่ยกำลังถอยรถเข้าจอดแต่ว่าชาวต่างชาติพยายามเข้ามาก่อกวนโดยไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรือว่าท้าทายอะไรกันหรือไม่เบื้องต้นนะคะก็คนไทยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ตอบโต้จนทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปแล้วแต่ฝ่ายชาวต่างชาติกลับเดินย้อนกลับมายั่วยุอีกครั้งก่อนจะใช้มือตบศีรษะคนไทยก็ทำให้เกิดการชุลมุนและตอบโต้กันไปมาหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวออนไลน์ก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมชาวต่างชาติพร้อมกับชื่นชมคนไทยที่พยายามอดทนหลีกเลี่ยงการมีปัญหาก่อนจะเกิดเหตุปะทะดังกล่าวค่ะ
0: เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพักยาจับน้อยเสือโฮกพร้อมยาบ้าเกือบ 20,000 เม็ดไอซ์2กิโลปืนเถื่อนในบ้านพักครับตำรวจสภ.วังน้ำเย็นสดที่กำลังหลายฝ่ายเปิดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดภายในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วจนสามารถสืบทราบว่านายบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโฮกอายุ44ปีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้บ้านพักเป็นสถานที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อรอการกระจายส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่67หมู่12ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับผลจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทันทีจากการตรวจค้นครับก็สามารถตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 16,000 เม็ด ยาไอซ์น้ำหนัก2กิโลกรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถจักรยานยนต์1คันมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000 บาทนอกจากนี้ครับยังพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวในบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโคกพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนในวันอังคารตามเวลาสหรัฐเพื่อเตรียมพบหารือหลากหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโดยทรัมป์นะคะก็มีกำหนดประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีก็คาดว่าจะมีการพบหารือในหลายประเด็นร้อนทั้งความขัดแย้งทางการค้าและภาษีศุลกากรของทั้งสองประเทศประเด็นไต้หวันและสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านอย่างไรก็ดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดว่าสหรัฐจำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจากจีนเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะและทำให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงได้ในที่สุดค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลก่อนออกเดินทางเยือนจีนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศเพื่อเพิ่มการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทอเมริกันในจีนโดยทรัมป์เดินทางพร้อมคณะผู้แทนทางธุรกิจกลุ่มย่อยซึ่งรวมถึง CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำมากกว่า12แห่งจากหลากหลายภาคธุรกิจทั้งสถาบันการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักคาดว่าจะมีการเจรจาเพื่อหวังเปิดตลาดธุรกิจเหล่านี้ในจีนให้มากขึ้นรวมถึงหารือเพื่อจัดตั้งกรอบการสื่อสารและลดและช่องทางลดความขัดแย้งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยเฉพาะความกังวลด้านจารกรรมทางไซเบอร์รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากค่ะทางด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานความเห็นชาวอเมริกันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด2ผู้นำจีนสหรัฐนะคะว่าการพบกันของ2ผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากทางสื่อออนไลน์และหวังว่าการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีของ2ประเทศมากกว่าจะเพิ่มความเกลียดชังกันค่ะ
0: นายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนไอรินหวังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรเธอลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์นี้หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนนอกจากยอมลาออกจากสภาเมืองแล้วนะครับเธอยังรับสารภาพความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากิจกรรมของหวังเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2022หวังทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าหน้าที่จีนเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลบนเว็บไซต์ US News Center ซึ่งเธอและผู้ร่วมขบวนการเปิดขึ้นโดยจัดฉากให้ดูเหมือนสำนักข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหลักฐานครับว่าหวังและผู้ร่วมขบวนการได้รับคำแนะนำเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนนโยบายของจีนรวมถึงบทความที่ปฏิเสธเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงซึ่งตามกฎหมายสหรัฐครับผู้ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลต่างชาติจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งหวังยอมรับว่าเธอไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหวังอาจจะต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ
3: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: M คอร์ด Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M คอร์ด Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M คอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
6: 12:30 น.อัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีกับปังปอนสจิรัตน์และพี่เอกจันยวัฒน์กันเหมือนเช่นเคยเลยนะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะแต่ว่าเรื่องราวข่าวสารเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจันทบุรีเรานำมาอัปเดตให้คุณได้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เที่ยงครึ่งในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิเริ่มต้นข่าวแรกกับปังปอนในช่วงแรกกันเลยนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนเมืองจันนุ่งผ้าไทยใส่บาตรเติมเต็มโอกาสให้ผู้ยากไร้กันดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะที่วัดพระพรานะคะหมู่ที่9ตำบลพระพราอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วค่ะในช่วงวันที่16พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เช้าเป็นต้นไปเชิญชวนทุกท่านนุ่งผ้าไทยมาใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งในการนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่ะงาน านนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรีกิจกรรมเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา 7:00 น.แล้วมาเจอกันนะคะพาไปที่เทศบาลตำบลแสลงกันต่อเลยค่ะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแสลงได้ทราบกันถึงเรื่องของการคัดแยกขยะอันตรายกันด้วยค่ะบ้านไหนครัวเรือนไหนมีขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ภาชนะบรรจุสารเคมีกระป๋องสเปรย์นะคะหรือสารกำจัดศัตรูพืชตลับหมึกพิมพ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคะคัดแยกให้เรียบร้อยลงในแต่ละชนิดของถุงนะคะแล้วก็นำมารวบรวมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านกันได้เลยค่ะรวมถึงที่เทศบาลตำบลแสลงกันด้วยโดยจะมีการออกเก็บขยะอันตรายเหล่านี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะอย่างเช่นในวันที่15ตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเนี่ยก็จะอยู่ที่ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านหนองคล้าในช่วงเวลา11โมงครึ่งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแสลงหมู่ที่2ในช่วงเวลาบ่าย2โมงที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่3ค่ะรวมถึงเวลาบ่าย3โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นศาลาประชาธิปไตยหมู่ที่4กันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนอยู่บริเวณไหนไปอัปเดตข้อมูลกันได้ที่ Facebook ของเทศบาลตำบลแสลงได้เลยนะคะไปสร้างวินัยเรื่องของการคัดแยกขยะกันต่อเนื่องในการเสริมรายได้ในครัวเรือนของการที่เราแบ่งแยกขยะแบบนี้มีการคัดแยกเนี่ยนอกจากจะทำให้บ้านเมืองสะอาดแล้วก็ยังมีการเพิ่มรายได้ให้กับทุกท่านกันอีกด้วยค่ะสำหรับธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุ่งประจำเดือนมิถุนายนจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่5มิถุนายนนี้นะคะเทศบาลเมืองขลุ่งเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุ่งไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุ่งค่ะภายใต้แนวความคิดขลุ่งเมืองสะอาดคนทั้งชาติจึงยกย่องอันนี้เขาจัดกันเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่5มิถุนายน9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังขาบ้านไหนมีขยะที่คัดแยกเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกใสขวดพลาสติกสีขวดแก้วคละสีกระดาษลังกระดาษขาวหรือว่าดำก็ได้ค่ะอลูมิเนียมสังกะสีนะคะก็นำไปขายได้เลยนะไปขายแล้วยังช่วยในเรื่องของการเก็บขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแถมยังมีเงินกลับบ้านกันอีกด้วยนะคะท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองขลุ่งเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0394413272ต่อ24หรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้เลยที่ Facebook ของเทศบาลเมืองขลุ่งนะคะอยู่ด้วยกันกับปองปอนช่วงนี้ทิ้งท้ายไปด้วยหนึ่งเรื่องราวนะคะของโรงพยาบาลพระปกเกล้ากันหน่อยก็แล้วกันฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์มาค่ะงดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการอายุรกรรม1วันในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะท่านไหนมีนัดหรือว่าต้องการที่จะไปพบคุณหมอติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า0393196666นั่นเองค่ะยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของโรงพยาบาลพระปกเกล้าแต่ว่าเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตกันนะคะโดยจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นี้ค่ะเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปงน้ำร้อนอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมบริเวณชั้น1อาคารบีโรงพยาบาลสิริเวชด้วยนะคะท่านไหนอยู่ในพื้นที่สามารถไปใช้บริการในการบริจาคเลือดได้เลยค่ะส่วนใครอยากจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเขาเปิดบริการทุกวันเลยนะคะหรือจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลจันทบุรีก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมติดในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกันไปด้วยนะคุณผู้ฟังรวมถึงใครบริจาคเลือดกันอยู่เป็นประจำควรจะมีสมุดนะคะก็ติดตัวไปด้วยสำหรับสมุดหรือว่าบัตรผู้รับบริจาคโลหิตนั่นเองนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันไปก่อนที่เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0393196116นั่นเองนะคะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจจากพี่เอกจัญญวัฒน์รออยู่แล้วค่ะช่วงนี้ปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
0: ส
9: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องปอนด้วยหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆจากน้องปองปอนกันไปแล้วนะครับกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะกับช่วงเวลาของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์คราวนี้ยังมีข่าวคราวในช่วงเวลาตรงนี้นะครับที่จะนำเสนอกันแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรากับผมจันยวัฒน์ผลพินิจนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันพืชมงคลด้วยแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับพิธีวันพืชมงคลพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับก็คงจะทราบกันไปแล้วนะว่าพระโคเนี่ยนะครับกินอะไรบ้างแล้วก็ปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน้ำท่าต่างๆก็อยากจะให้อุดมสมบูรณ์ให้พอดีไม่อยากให้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้ขาดด้วยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสำหรับฤดูของการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรสำหรับพี่น้องนะฮะเกษตรกรเกษตรกรรมทั้งหลายนะครับคราวนี้คุยข่าวเช้าจันทร์ยังมีข่าวคราวที่จันทบุรีของเรานะครับข่าวนี้จันทบุรีประชุมพิจารณาต่ออายุตราสัญลักษณ์ GI ทุเรียนจันทร์39รายยกระดับมาตรฐานผลไม้ท้องถิ่นนะที่มีผู้ยื่นคำขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ GIจำนวนทั้งสิ้น39รายหลังจากที่ทางคณะทำงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาในช่วงวันที่8ถึง10และ23เมษายนที่ผ่านมานะครับจากผลการพิจารณารับรองในครั้งนี้ครับก็จะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ครับสินค้าทุเรียนจันทร์โดยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางการตลาดเป็นการการันตีมาตรฐานคุณภาพสินค้าให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจนะครับนอกจากนี้ตราสัญลักษณ์ GI ยังเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันในการปกป้องผลผลิตของจังหวัดโดยนะฮะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตจากแหล่งอื่นเนี่ยนำชื่อทุเรียนจันทร์ไปแอบอ้างหรือสามารถที่จะสวมรอยไปใช้กับสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในพื้นที่หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดนะครับผมสำหรับคำนิยามแนวสำหรับนิยามและเอกลักษณ์ของทุเรียนจันทร์ครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นครอบคลุมทุเรียนที่ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มพันธุ์พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พวงมณีนกหยิบนะฮะหรือว่าจะเป็นทองลินจงนะครับพันธุ์นวลทองจันทร์แล้วก็พันธุ์กบสุวรรณแล้วก็กลุ่มพันธุ์ทางการค้าครับนะพันธุ์จันทบุรี1พันธุ์จันทบุรีจนถึงพันธุ์จันทบุรี10นะครับโดยทุเรียนที่ได้รับมาตรฐานจะต้องมีลักษณะเด่นก็คือเนื้อหนาละเอียดมีเส้นใยน้อยหรือไม่มีเลยนะสีของเนื้อทุเรียนเป็นสีเหลืองนะเหลืองเข้มหรือเหลืองอมส้มนะครับแล้วก็จะมีรสชาติหวานมันหวานนะฮะแหลมเป็นนะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมซึ่งนั่นก็คือข้อดีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานคุณภาพของผลไม้ทุเรียนที่จันทบุรีของเรานะครับผู้บริโภคก็จะได้อุ่นใจมั่นใจแล้วก็สบายใจเมื่อเลือกซื้อแล้วก็บริโภคนะทุเรียนจากจันทบุรีนะครับไปก็ต่อที่มีข่าวจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะครับประกาศเรื่องลดจ่ายน้ำหรือตัดมาตรนะครับโดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2559เป็นต้นไปสำหรับผู้ใช้น้ำประปาที่ค้างชำระค่าน้ำประปาบินเดือนพฤษภาคม2559นะครับวงเล็บนะฮะก็นี่แหละเดือน5นี่แหละนะครับผมตามระเบียบของการประปาส่วนภูมิภาคจึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาทุกท่านครับชำระค่าน้ำประปาภายในเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ถูกงดจ่ายน้ำประปานะครับแล้วก็ผู้ใช้น้ำสามารถใช้บริการชำระเนี่ยค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการสแกนจ่ายหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันต่างๆที่หลายๆท่านก็มีอยู่แล้วหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะครับ 039-322-040-039-322-040 หรือสายด่วน1662แล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่หน้า Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีกันได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับเรื่องน้ำเรื่องไฟนี่ขาดไม่ได้ฉะนั้นอย่าลืมชำระด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนนี่อาจจะภารกิจเยอะนะฮะอาจจะหลงลืมกันเดี๋ยวโดนตัดน้ำนะข่าวต่อไปเป็นเรื่องของขยะครับนะเทศบาลเมืองท่าช้างนะจังหวัดจันทบุรีของเราเขามีกิจกรรมและโครงการธนาคารขยะนะเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีนะครับผมโดยจะมีการเริ่มรับซื้อในวันที่14พฤษภาคมเวลา8:30 นขยะหลายๆอย่างหลายๆชิ้นนะที่เราใช้เราทิ้งเนี่ยนะถ้าเกิดมีการคัดแยกแล้วก็นำมาขายนะมาร่วมกิจกรรมร่วมโครงการก็จะเกิดมูลค่าแม้ว่าอาจจะไม่มากสมมติเดือนนี้นะ 2-300 โอ้โหปีหนึ่งปา 2-3,000 10ปี 2-30,000 ครับก็กลายเป็นเงินก้อนโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็สามารถที่จะนะฮะร่วมกิจกรรมโครงการแล้วก็ไปจำหน่ายไปขายกันได้นะนะบริเวณศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมหรือว่าศูนย์ CC นั่นเองนะครับเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะอย่างประเภทขยะที่รับซื้อนะทั้งขยะรีไซเคิลนะครับทั้งขวดพลาสติกนะพลาสติกแก้วกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมนะถ้าเป็นพวกขยะโลหะนะอย่างเช่นพวกเหล็กอลูมิเนียมทองเหลืองสแตนเลสนะขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็รับซื้อครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะที่ไม่ใช้แล้วนอกจากนั้นขยะพลาสติกครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแข็งนะที่ไม่ปนเปื้อนเศษอาหารนะครับขยะอื่นๆครับนะน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับผ้าเก่าหรือขยะอื่นๆที่กำหนดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่นะจะทำให้เราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนแล้วเป็นการแยกขยะซึ่งเราสามารถเริ่มต้นแล้วก็ทำได้ที่ตัวเรานะครับเพื่อให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ก็เป็นโครงการดีๆนะครับผมที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราจากเทศบาลเมืองท่าช้างนะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันที่039-471-481 039-471-481นะครับผมก็เป็นข่าวจากเทศบาลเมืองท่าช้างที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราในช่วงเวลาตรงนี้กันคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับผมในช่วงนี้กับผมชัญญวัฒน์พลพินิจยังมีข่าวคราวกับโครงการดีๆนะครับจากอำเภอเมืองจันทบุรีร่วมกับศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าชั้นนำนะซึ่งจะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนต่างๆมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดในโครงการนะไทยช่วยไทยลดภาระค่านะลดภาระลดค่าของชีพซึ่งจะมีการจัดทุกวันศุกร์นะทุกวันศุกร์ก็จะมีศุกร์ที่8ที่ผ่านมาศุกร์ที่15ที่กำลังจะถึงครับศุกร์ที่22และศุกร์ที่29ของเดือนพฤษภาคมนะตลอดเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เวลา8:30 นต้นไปนะครับณศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับผมฉะนั้นยังไงพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะชาวจันทบุรีที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับก็สามารถที่จะแวะไปเลือกซื้อเลือกหากับโครงการชัยนะไทยช่วยไทยครั้งที่2นะครับลดภาระลดค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับก็ทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์แต่เวลา8:30 ต้นไปณศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานต่างๆนะหรือว่าจะเป็นแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดงานจัดกิจกรรมมีข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งข่าวเข้าสู่รายการกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวหรือว่าจะเป็นทางFacebook นะเพจอสมทจันทบุรีก็นะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข่าวสารเข้ามากับเรากันได้ซึ่งเราออกอากาศควบคู่ทั้งทางอสมทคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทาง Facebook ที่เพจอสมทจันทบุรีด้วยนะครับก็จะได้ติดตามรับทราบรับฟังกันหลายพื้นที่ก็สามารถส่งข้อสู่รายการกับเรากันได้นะครับผม นะหรือว่าจะเป็นจดหมายข่าวส่งถึงนะส่งถึงสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมกลับมาดีกันในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิผมจันยวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลาตรงนี้ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Court จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีสุภมาศเผยช่างหนึ่งเบี้ยวนัดสคบไม่มาให้ปากคำทิ้งเหยื่อ40รายเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏว่าช่างหนึ่งถูกผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัดหมายขณะที่มีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้สคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาแสดงตัวจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนชี้ผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% สะท้อนลาภลอยจากวิกฤตนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการแถลงปัญหารัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าบริษัทไทยออยล์เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2569ซึ่งตรงกับที่ตนพูดมาตลอดว่าจะมีกำไรลักษณะลาภลอยจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นคือมีการซื้อน้ำมันกักตุนเอาไว้ก่อนเกิดสงครามแล้วรัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขายน้ำมันให้ประชาชนในราคาที่ปรับสูงขึ้นหลังสงครามได้รวมถึงค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้นมาที่16-17บาทต่อลิตรเห็นได้จากการที่ไตรมาสแรกบริษัทไทยออยล์มีกำไรถึง 9,000 ล้านบาทสูงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 4.5 เท่าหรือ 456% และสูงกว่ากำไรทั้งปีของปีที่แล้วประมาณ 30% ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงเกินจำเป็นคือรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแต่กลับมาตั้งคตร.ศึกษาว่ามีแนววิธีการอื่นใดหรือไม่ที่จะกำหนดราคาน้ำมันที่เป็นธรรมกับประชาชนมากกว่าที่ใช้อยู่แต่วันนี้ก็ยังใช้สูตรเดิมยังคำนวณแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและการที่รัฐบาลไม่ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนน้ำมันสูงจนทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนทันนี้อาจไม่จำเป็นต้องเยียวยาเลยตั้งแต่แรกหากได้ทำในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แนะนำบวท.ย้ำจราจรทางอากาศทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.กล่าวว่าจากกรณีที่มีผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางบินอุบลราชธานีสุวรรณภูมิได้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศวิทยุการบินในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศจึงขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของ ATC ในวันเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินในระดับสากลทุกประการรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมยึดถือความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและได้มีการตรวจสอบตามกระบวนการภายในพบว่าขณะเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์มีอากาศยานอีกลำที่เข้ามาลงด้วยทางวิ่งที่คู่ขนานกันกับ TG029 ไม่สามารถปฏิบัติการบินเข้าไปทำการร่อนลงได้เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิคดังนั้น ATC จึงต้องแก้ไขสถานการณ์โดยจัดการให้อากาศยานทั้ง2ลำมีระยะห่างตามมาตรฐานก่อนจะอนุญาตให้ TG029 ลดระยะสูงเข้าสู่สนามบินเพื่อทำการลงและขณะที่นักบินนำเครื่องเข้ามาลงเมื่อผ่านระยะสูง 1,000 ฟุตปรากฏว่าการร่อนลงสู่สนามบินไม่เสถียรนักบินจึงตัดสินใจขอทำการบินขึ้นไปใหม่ตามวิธีปฏิบัติบินตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินดังกล่าวขึ้นซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานทำความเข้าใจกับสายการบินเรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการบินของประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญสูงสุด

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร025135251
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
13: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
12: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008

0: 1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039

0: FM ขอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน
1: ์ FM ขอนเตือนภัย
2: อยู่ด้วยกันในช่วงของ Mcot เตือนภัยแบบนี้ใกล้เปิดเทอมก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยสุขภาพเด็กนักเรียนในช่วงของการเปิดภาคเรียนในปีนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่น้องๆต้องกลับมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมีโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดต่อมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากรวมถึงโรคอุจจาระร่วงกันด้วยสำหรับการป้องกันโรคในโรงเรียนอันนี้ต้องจำเป็นในการอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยนะคะทั้งเรื่องของสถานศึกษาคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ตัวน้องนักเรียนเองด้วยค่ะสำหรับผู้ปกครองแบบเราก็ต้องดูแลสุขภาพบุตรหลานของเราอย่างใกล้ชิดกันด้วยโดยเฉพาะการสังเกตอาการป่วยก่อนเดินทางไปโรงเรียนกันด้วยนะคะพร้อมมีการปลูกฝังเรื่องของพฤติกรรมสุขอนามัยที่ถูกต้องอย่างเช่นการล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารรวมถึงหลังเข้าห้องน้ำกันด้วยค่ะรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่มีการใช้ช้อนกลางส่วนตัวและนอกจากนี้ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับคนอื่นนะคะอย่าลืมให้เด็กๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนิ่งแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ขอแนะนำผู้ปกครองทุกท่านเลยค่ะน้องๆคนไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์กันด้วยค่ะที่กระทรวงสาธารณสุขเขาได้มีการกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของโรครวมถึงลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดในสถานศึกษากันด้วยนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ
1: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิเอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Mcot Green Market รายการที่จะพาทุกท่านไปหาของดีของอร่อยพาไปท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตอัตลักษณ์วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีกันค่ะเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้ 13:30 น. ถึง

0: 14 นาฬิกาโดยประมาณและวันนี้นะคะปังปอนพร้อมแล้วค่ะที่จะพาทุกท่านเดินทางไปอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทร์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่หลายคนรอคอยกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ค่ะในช่วงเวลา16นาฬิกาที่สวน KP Garden อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมีการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกประจำปี2569ภายใต้แนวความคิดอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของภาคตะวันออกเราด้วยนะคะนอกจากนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณกนกกิตติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณศักดิ์สกุลสุภกฤตอนันต์ผู้อำนวยการททสำนักงานจันทบุรีคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิรินายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีคุณปิยมาศิริวัฒน์ผู้บริหารฝ่ายดิจิทัลบิสซิเนสแอนด์เพรเมนเซลในการร่วมแถลงข่าวท่ามกลางบรรยากาศที่ต้องบอกเลยว่าร่มรื่นไปด้วยสวนผลไม้โดยงานนี้คนจัญญาวัฒน์พลพินิจนายสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมงานด้วยนะคะทางด้านของคุณศักดิ์สกุลบอกแบบนี้นะคะว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีผ่านความร่วมมือกับชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายชาวสวนเป็นการยกระดับสวนผลไม้ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นั่นเองค่ะสำหรับสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากถึง16แห่งครอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดจันทบุรีทั้งที่อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่อำเภอขลุ่งและที่อำเภอแหลมสิงห์ด้วยนะคะโดยแต่ละสวนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ในการชิมผลไม้สดๆจากสวนกันด้วยเรียกได้ว่าไปเรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตรสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนท้องถิ่นแบบใกล้ชิดมากๆเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้คุณจัญญาวัฒน์ผลพินิจนายสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีมีบทสัมภาษณ์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยไปติดตามฟังกันได้เลยนะคะ
1: เป็นกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยวประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วยสำนักงานหลายๆสำนักงานด้วยกันที่สำนักงานจุดขายหลักของพื้นที่นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีตราดและนครนายกซึ่งดูแลพื้นที่ปราจีนบุรีนะคะช่วงนี้ค่ะตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมเดอะมัสไม่มาไม่ได้ค่ะห้ามพลาดกินถึงแหล่งจะได้พบกับทุเรียนตอนนี้เราเน้นขายทุเรียนมังคุดผลไม้ที่เป็นผลไม้เมืองร้อนเลยนะคะซึ่งเป็นจุดหลักขายหลักกินได้หน้านี้หน้าเดียวเพราะฉะนั้นตะวันออกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและไม่ไกลจากพื้นที่ต่างๆค่ะเราก็อยากจะให้เที่ยวใกล้บ้านกันนะคะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มากินของอร่อยจะบอกว่าอร่อยยังไงต้องติดตามและมาชิมเองค่ะเพราะว่าถ้าส่งไปนะคะอากาศร้อนมากตอนนี้นี่สั่งมาแล้วค่ะเจอส่งมาแล้วพอไปถึงมันจะเลยที่จะพอดีกินเราตอนเราสั่งเราบอกให้มาถึงเราพอดีกินตัดวันนี้แต่พอมาถึงมันจะเลยมันจะไม่อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะออกเดินทางกันมาค่ะไม่ว่าจะไปปราจีนบุรีไประยองมาจันทบุรีหรือไปถึงตราดถึงเกาะช้างนะคะจะได้กินของที่อร่อยคุณภาพเป็นของที่คือที่มีข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จริงๆและจะได้เจอกับคือโทษนะคะพอมาถึงถิ่นแล้วนะอันไหนไม่อร่อยไม่ต้องกินค่ะเลือกกินเฉพาะของอร่อยไม่ต้องเปลืองท้อง กินของอร่อยแล้วก็รับสูดอากาศบริสุทธิ์ของเนี้ยค่ะพื้นที่ของเนี้ยค่ะมันก็ยังเป็นยังไงเดียค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ยังคงความธรรมชาติแล้วก็พบปะกับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวชาวสวนหรือชุมชนอื่นๆในพื้นที่ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวระยองจันทบุรีตราดและปราจีนบุรีกินทุเรียนด้วยกันค่ะ
2: ครับวันนี้ครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีร่วมกับททภาคตะวันออกนะครับเชิญสื่อมวลชนเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ของสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจันทบุรีเราเปิดสวนเพื่อการท่องเที่ยว 100% แล้วครับปีนี้ผลผลิตทุเรียนค่อนข้างเยอะนะครับ 30% การเดินทางมาจันทบุรีนั้นไม่ใช่เพียงแค่จะมาพักผ่อนอย่างเดียวอยากให้มาลิ้มรสผลไม้แต่ความสุขนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่ได้มาสัมผัสถึงที่ถึงแหล่งปลูกครับการท่องเที่ยวประเทศไทยเชิญชวนนะครับให้นักเที่ยวเดินทางเข้ามาชิมทุกไร่อร่อยไปทุกสวนกับทุเรียนสายแร่อัญมณีของจันทบุรีครับ
0: ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังขาเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวค่ะคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการชิมผลไม้สดๆจากสวนไปเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนท้องถิ่นแบบใกล้ชิดมากๆกันเลยทีเดียวค่ะโดยในปีนี้ททสำนักงานจันทบุรีร่วมกับพันธมิตรชวนคุณมาอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทน์เพียงแค่ตอนนี้นะคะคุณเดินทางเข้าสวนผลไม้ที่เขาเข้าร่วมโครงการรับไปเลยคูปองส่วนลดสำหรับซื้อผลไม้ของฝากและคาเฟ่ในสวนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะกิจกรรมเนี้ยจะมีขึ้นตั้งแต่1พฤษภาคมนี้ยาวไปเลยคุณผู้ฟังจนถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะฟินที่1นะคะซื้อผลไม้ครบ500บาททททลดให้100บาทฟินที่2ซื้อผลไม้ครบ 1,000 บาทแม่มณีลดเพิ่มให้อีก100บาทด้วยค่ะไปตรวจสอบรายชื่อสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการกันได้เลยที่ Facebook ของททสำนักงานจันทบุรีและในเพจของเราในตอนนี้ก็จะมีขึ้นบอกเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะและทั้งหมดนี้นะคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมดีๆแบบนี้เริ่มกันตั้งแต่1พฤษภาคมไปจนถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับฟังทั้งออนไลน์ที่เพจอสมทจันทบุรีและออนแอร์ที่ 95.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของปังปอนในช่วงของรายการ Mcard Green Market กันแล้วค่ะทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันพุธ 13:30 นแบบนี้วันนี้ปังปอนขออนุญาตลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะส่วนใครเตรียมตัวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปติดตามเรื่องราวต่างๆกันได้ค่ะที่เพจอสมทจันทบุรีรวมถึงที่ Facebook ของททสำนักงานจันทบุรีด้วยช่วงนี้ปังปอนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: Mcard Green Market
4: Mcard จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงเกาะพะงันแล้วติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านนอมินีโดยจุดแรกจะไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นจะไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการ

0: การแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพประมาณ 20:40 น.ราชทัณฑ์เผยหมิงเฉินซันวางแผนกินยาเกินขนาดก่อนถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยากรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนคดีอาวุธปืนฉบับที่2ระบุว่าแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณได้ชี้แจงว่าเมื่อนายหมิงเฉินซันถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำ CT ที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์จึงใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารพบของเหลวสีฟ้าและฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นอาการล่าสุดณวันที่12พฤษภาคมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกผลการตรวจไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์เบนโซไดอาซีปีนยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าคาดว่าในหมิงเฉินซันได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดก่อนที่จะถูกส่งตัวมาควบคุมณเรือนจำพิเศษพัทยาเนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนถูกส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำพิเศษพัทยาได้ยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิดขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนักวิชาการชี้ภาพรวมนายกสอบผ่านประชุมอาเซียนยกเลิก MOU 44บีบกัมพูชาคุยทวิภาคีรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลงานของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ว่าภาพรวมถือว่ารัฐบาลไทยสามารถใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของประเทศในการส่งเสริมสันติภาพยึดมั่นกฎกติกาสากลและผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพมากขึ้นควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของผลประโยชน์แห่งชาติของไทยได้ในระดับที่น่าพอใจประเด็นที่ถูกจับตาคือกรณีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ United Nations หรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับไทยภายหลังไทยยกเลิก MOU 44โดยรองศาสตราจารย์ดุลยภาคระบุว่าไทยในขณะนี้เพียงรับทราบความประสงค์ของกัมพูชาแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยยังมีพื้นที่ในการเลือกใช้แนวทางเจรจาทวิภาคีต่อไปก่อนด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคนายอนุทินยังได้ใช้เวทีอาเซียนผลักดันประเด็นเชิงรุกหลายเรื่องทั้งโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานและการลงทุนพลังงานหมุนเวียนรวมถึงหารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายประเทศเช่นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียนักวิชาการยังเสนอว่ารัฐบาลไทยควรมีวิสัยทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีอาเซียนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสม

0: ้ Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
16: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
17: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย

0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยเราก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: AM ขอดจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: 14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึง17นาฬิกาครับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายของวันหยุดวันพืชมงคลหลายคนได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับบ้านอยู่ครอบครัวนะครับแล้วก็บรรยากาศในช่วงพักเช้าก็มีพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้ก็คิดว่าข้าวปลาอาหารน้ำท่าต่างๆก็น่าจะดีนะครับหรือว่าเพียงพอสำหรับการเสี่ยงทายนะครับแต่ภาพบรรยากาศในความเป็นจริงแล้วจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามมาต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของดินฟ้าอากาศก็คงจะเป็นไปตามธรรมชาติที่กำหนดนะครับผมหรือว่าภาวะการของโลกพักบ่ายครับ14นาฬิกาถึง17นาฬิกาผมดีเจเอกนะฮะจันทวัฒน์พลพินิจรับช่วงแล้วก็อยู่ต่อเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับบรรยากาศในช่วงนะบ่ายๆแบบนี้ทั้งการทำงานการเดินทางการพักผ่อนหรือว่าจะเป็นการอยู่พักผ่อนหย่อนใจของหลายๆท่านและขอบคุณนะสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันมีเพลงเพราะๆเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับช่องทางของการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมที่0394714444และอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับทยอยส่งเพลงส่งข้อความเข้ามาได้นะครับผมก็จะทยอยเลือกเล่นให้ฟังกันไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้กันครับ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: FM ขอจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายนี้มีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังเองอยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยินดีนะครับที่039-471-444ฟ้าฝนค่อนข้างจะดีเมื่อคืนหรือว่าเมื่อเช้าแล้วก็เมื่อวานนี้ด้วยอ่ะถ้าเกิดฝนตกก็ถนนลื่นครับขับรถขับราก็ระมัดระวังครับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้หยุดแน่หยุดวันเดียวนี่ก็คงจะทำให้หลายคนอาจจะไม่มีแพลนไปไกลเท่าไหร่นะครับอาจจะเดินทางในพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงเนี้ยก็จะมีหลายคนนะแพลนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่จันทบุรีของเรานะแต่ก็นะคงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงฟ้าฝนถ้าเกิดมีฝนตกฟ้าคะนองก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะเห็นมีข่าวคราวเรื่องของฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียด้วยเราก็ไม่อยากจะให้เกิดครับเรื่องของภัยธรรมชาติก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ไปกันต่อที่เพลงนี้มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ๊ยยุงกัด
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง
0: จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: FM ขอจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมกับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจนะครับอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายของวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของคุณผู้ฟังหลายท่านครับวันพืชมงคลนะครับผมวันนี้ก็ทำให้หลายคนได้หยุดนะได้หยุดอยู่กับบ้านอยู่ครอบครัวหรือว่าทำภารกิจหน้าที่เคลียร์งานของตัวเองนะบางคนก็มีสวนก็เข้าสวนนะบางคนก็โอ้โหเรื่องของสวนในช่วงนี้หลายคนก็ตัดทุเรียนกันหลายคนก็นะมีธุรกิจลงทุเรียนรวมไปถึงในส่วนของนะภารกิจหน้าที่การงานอีกมากมายนะฮะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็จังหวัดจันทบุรีของเราในตอนนี้ก็มีการเปิดเทศกาลนะอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนก็เป็นการเปิดสวนนะฮะจันทบุรีรู้สึกว่าจะเข้าร่วมโครงการ16สวนแล้วก็ครอบคลุมเกือบทุกอำเภอของจังหวัดจันทบุรีของเราโดยเฉพาะสวนทุเรียนมังคุดผลไม้ต่างๆนะให้บรรดานักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างจังหวัดนะมาเที่ยวมากินมาซื้อนะเพื่อเป็นของฝากของเที่ยวลึกแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจนอกจากจะเที่ยวสวนผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังพักผ่อนหย่อนใจอย่างชายทะเลน้ำตกภูเขาธรรมชาตินะจันทบุรีของเราก็ต้องบอกว่ามีครบเลยทีเดียวต้องบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มากด้วยคุณค่าจริงๆแล้วก็เป็นนะสิ่งที่ทำให้หลายคนนะครับได้ดำรงชีพประกอบอาชีพกันแล้วก็ได้ทำให้หลายคนได้มาเยือนนะที่จันทบุรีรวมทั้งอัญมณีที่โอ้โหเรื่องของพลอยต้องขึ้นชื่อนะฮะที่จันทบุรีของเราฉะนั้นก็นะฮะถือว่าเป็นความโชคดีกันไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายกับบรรยากาศในช่วงของ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มขอจันทร์ 95.25
2: กับมิสเตอร์เอ

0: ุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับเอ็มขัดจาน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์ผลพินิจแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ฟังออนไลน์กันได้นะฮะโหลดเอาไว้ครับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะฮะซึ่งก็จะมีสถานีวิทยุในเครืออสมทเนี่ยทั่วประเทศนะช่อง9 Mcot HD กิจกรรมคอนเทนต์ข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมสำหรับนะฮะพา FC ของแต่ละคลื่นเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดอย่างกาญจนบุรีนี่เขาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆเหมือนกันที่จะไปนะชิมผลไม้ GI หรือว่าจะเป็นไปอาบน้ำแร่ไปชมสะพานข้ามแม่น้ำแควหรือว่าจะเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เอาเป็นว่ายังไงก็ดูรายละเอียดกันได้ทั้งหน้าเพจอสมทจันทบุรีหรือว่าจะเป็นอสมทกาญจนบุรีได้นะครับผมและนอกจากนั้นนะวันที่31พฤษภาคมก็จะมีกิจกรรมดีๆในโอกาสครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครก็จะสัญจรมาทำกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารเด็กนะมอบอุปกรณ์สิ่งของต่างๆแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตนะมอบความสุขให้กับประมาณน้องๆที่จันทบุรีของเรากันด้วยนะครับผมฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนหลายท่านนะแฟนรายการชาวจันทบุรีเราเป็นเจ้าบ้านก็ไปร่วมกิจกรรมกันจะได้นะมอบรอยยิ้มความสุขสนุกสนานกันเอาเป็นว่ายังไงนะครับกิจกรรมดีๆตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราในนามของชาวจันทบุรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีร่วมกันนะครับเพราะว่าก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะนะอยู่ในพื้นที่ของเราก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันวันที่22นะ22เอาขออภัยครับครบรอบ22ปีของ FM 95ลูกทุ่งมหานครและกิจกรรมจะมีในวันที่31นะพฤษภาคมสถานที่หลายๆคนอาจจะยังรอนะสถานที่ก็คือโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะจังหวัดจันทบุรีของเรานี่แหละนะครับผมฉะนั้นก็เชิญชวนกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการมอบสิ่งของต่างๆให้กับน้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับทานอาหารเที่ยงเนี่ยเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับบรรดาเด็กๆแล้วก็มินิคอนเสิร์ตท่านใดอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมถึงกิจกรรมอยากจะร่วมบริจาคสนับสนุนก็0814242743 0814242743นะครับผมก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จันทบุรีของเรานะครับเพื่อน้องๆหนุ่มๆเยาวชนของชาติเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งพลอบๆครับ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: าคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปี2569ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ซึ่งหากมีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นกันดังเช่นการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่าทำผิดกฎหมายที่พักและโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันหากไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราดังนั้นจึงไม่ต้องทำผิดกฎหมายเมื่อถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าไม่ช่วยช่วยไม่ได้เพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่หากทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากรณีเกาหลีใต้แบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่นายอนุทินยกสุภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดไปทั้งห้องจึงต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบด้วยส่วนกรณีที่มีการระบุว่าคนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากตนเองคิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันเพราะเกาหลีก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยไปใช้เงินทั้งช้อปปิ้งและเสริมสวยต่างๆซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญหากมีปัญหาใดๆตนเองจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีเพราะรู้จักกันดีกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 เป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างว่ากรณีส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยที่หนีจากการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจดูว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อไปแล้วกลายเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรเมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางซึ่งจุดนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อเชิญทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อจะสื่อสารไปยังกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งจุดนี้จะต้องมาคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทําของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดคำร้องฝ่ายค้านยื่นขอตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569หรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่านายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ววานนี้และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้วขณะที่การพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่นายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระเนื่องจากว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
4: โทร025135251
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
13: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
14: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
15: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: FM ขอจัน 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: หลังจากที่สักครู่นะครับติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสมัครไทยกลับเข้าสู่มีการในชั่วโมงที่2นะครับภาคบ่ายครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟัง M ขอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงและชั่วโมงนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพลาะๆรวมไปถึงถ้ามีเพลงกลิ่นไอเพื่อชีวิตที่คุณฟังนั้นอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าจะกึ่งๆเพื่อชีวิตก็แนะนำเข้าสู่รายการกับเราเหมือนเดิมที่0394714444บรรยากาศในช่วงบ่ายๆกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็วันนี้วันหยุดพักผ่อนหย่อนใจขอให้มีความสุขกับวันหยุดหรือว่าเนี่ยจะเป็นวันเริ่มต้นสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยแต่สำหรับหลายๆท่านก็ทำสวนครับผมมันนะฮะวันไหนก็ไม่ได้หยุดกันอยู่ละจนกว่าจะนะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าทุเรียนนี่ผลไม้นะทุเรียนกำลังออกสู่ตลาดค่อนข้างจะเยอะหรือว่าจะเป็นเงาะมังคุดแล้วก็ผลไม้ชนิดอื่นๆเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านก็แล้วกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศครับ
1: M ขอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: FM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงเอ็มขอดจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงกับผมดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ครับกับช่วงของการพักผ่อนหย่อนใจการทำงานหรือว่าจะเป็นการเดินทางรวมไปถึงอีกหลายท่านที่ยังมีภารกิจหน้าที่การงานกันอยู่ก็ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับและยังสามารถที่จะช่วยผมเลือกเพลงเข้าสู่รายการกับเรากันได้เหมือนเดิม0394714444กับบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะฝนตกฟ้าครึ้มไหมหรือว่าฟ้าเปิดก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมอเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดัน

0: สูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: M-Pod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Pod จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมควรจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มขอจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: กับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับพร้อมกับเพลงที่เลือกมาฝากกันหรือว่าเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นชื่อผมแนะนำเข้าสู่รายการช่องทางของการสื่อสารกันก็เหมือนเดิมที่0394714444และอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับแต่ต้องคลิกมาที่จันทบุรีนะ เพราะว่าแอปนี้มีการรวมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ยังมีรายการช่อง9 MCOT HD นะแล้วก็กิจกรรมต่างๆคอนเทนต์ต่างๆของบรรดาศิลปินดาราผู้ประกาศข่าวแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับแอปเดียวทั้งข่าวสารสาระแล้วก็ความบันเทิงเกาะติดสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับก็วันนี้วันหยุดนะครับผมเอาไปไว้ยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับส่งเสียงเจ้าๆในช่วงบ่ายๆตรงนี้ทำถ่ายการและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับผมทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ด้วยนะครับผมไปกันต่อที่เพลงนี้ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจสำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆทุกภารกิจของคุณผู้ฟังจะทำงานจะเดินทางจะพักผ่อนหย่อนใจก็ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M ขอจัน 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับ M ขอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้บ่ายๆกับการพักผ่อนหย่อนใจการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังนะครับและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเมื่อเช้านี้ก็นะเป็นบรรยากาศของการติดตามการถ่ายทอดสดวันพืชมงคลนะครับวันนี้แล้วก็มีพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและท่านก็คงจะได้ติดตามบรรยากาศการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งมีการเปิดคำทำนายวันพืชมงคลปี2019นะครับปีนี้พระโคกินถั่วน้ำหญ้าแล้วก็เหล้าจากการเสี่ยงทายน้ำหรือหญ้าเนี่ยพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์นะครับถั่วหรืองานะพยากรณ์ว่านะพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีเราครับพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับในส่วนของพระยาแรกนาหยิบได้ผ้า6คืบนะฮะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนะมาในที่นาในที่ลุ่มเนี่ยก็จะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนก็อาจจะเสียหายนะครับผมได้ผลไม่เต็มที่นั่นก็คือการเปิดคำทำนายสำหรับปีนี้ก็ขอให้ฟ้าฝนนะเพียงพอกับด้านของการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนทุกๆอาชีพก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพชาวสวนอาชีพการเกษตรแต่อย่ามาเยอะนะฮะอย่ามาจนท่วมนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับวันนี้สำหรับการเริ่ม

0: ต้นเข้าสู่ฤดูของการประกอบอาชีพทางด้านของการเกษตรนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังอีกหนึ่งชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งเพราะๆอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอดีเจจันยวัฒน์พลพินิจในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับผม
1: เอ็มคอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร

0: นี้เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะนายกบุกภูวิลล่าเกาะพังงานผิดกฎหมายสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่7บ้านโฉกหลำบ้านฉลกหลำตำบลเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์เวลล่าจำกัดโดยได้ล้อมวงพูดคุยกับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่เกาะพังงานบริเวณด้านหน้าภูวิลล่าที่มีการก่อสร้างผิดกฎหมายโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานเรื่องการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายและมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่เพราะถ้าถือหุ้นถือว่าผิดหลักต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยแต่พฤติกรรมที่กระทำผิดตัวเองทราบดีว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินจึงใช้ลักษณะนอมินีมาอ้างมาซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยและขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยเมื่อถามต่อว่าเรื่องนอมินีเกาะพังงานได้มีการกำชับหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มาดูเรื่องนอมินีขออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของที่ดินว่ารุกล้ำหรือไม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะไปจัดการตรงนั้นเองวันนี้มาดูเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วเอามาขายต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้มีการเปิดหลายบริษัทไขว้กันไปไขว้กันมาทำให้บริษัทนั้นดูเหมือนว่ายังมีสัญชาติไทยแต่ความจริงการครอบครองกำหนดทิศทางเป็นของต่างชาติ 100% ซึ่งผิดเจตนารมณ์กฎหมายเมืองไทยด้านพักมลระบุนายกลงพื้นที่ภูเก็ตอย่าเป็นแค่อีเวนต์ขอรับข้อมูลส.ส.พักประชาชนอย่างจริงใจหลังถูกข่มขู่นางสาวพักมลหนุนอนันต์โฆษกพักประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่ส.ส.พักประชาชนจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าน่าเสียดายเพราะรอบที่แล้วนายอนุทินก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่มีการยกเลิกด้วยเหตุอะไรไม่ทราบแต่การไปครั้งนี้อยากให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากส.ส.พรรคประชาชนที่ไปรอในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ตรวจสอบอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.พรรคประชาชนอย่างจริงใจและปราศจากอคติไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีคณะรัฐมนตรีจะจัดการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้นเดือนมิถุนายนนี้ในฐานะฝ่ายค้านคาดหวังอะไรหรือไม่นางสาวพักมลกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กล้าหาญและอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆเพราะขณะนี้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มากว่า6เดือนแล้วประชาชนยังคงรอคอยการเยียวยาต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้สู้ลำพังและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ศาลสั่งมอบบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ไทเกอร์วูดให้อัยการศาลมีคำตัดสินว่าบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ของไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจะถูกส่งมอบให้แก่พนักงานอัยการหลังจากที่เขาถูกจับกุมในฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมในข้อหาต้องสงสัยว่าขับรถขณะเมาสุราผู้พิพากษาดาร์เรนสตีลอ่านคำสั่งหลังจากการพิจารณาเพียง4นาทีที่ศาลแขวงมาร์ตินเคาน์ตี้ทางตอนเหนือของปาล์มบีชเคาน์ตี้หลังทนายความฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าวูดมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับยาตามใบสั่งของเขาไทเกอร์วูดให้การปฏิเสธข้อหาขณะ ขับรถขออภัยค่ะให้การปฏิเสธข้อหาขับรถขณะเมาสุราหลังจากขับรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกและพลิกคว่ำโดยวูดยินยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งไม่พบแต่ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะมีรายงานข่าวว่าเขากำลังเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำ

0: เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
1: โทร025135251
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่นโตย
8: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
9: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
10: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอร์ดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02114

0: 0-2-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: FM ขอจัน 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: หลังจากที่สักครู่นะครับปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับเข้าสู่บรรยากาศในชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ MCOT 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: กับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆช่วงที่หลายๆท่านก็ยังนะเป็นบรรยากาศของช่วงวันหยุดแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ทำงานหรือว่าบางครั้งนะก็ยังมีภารกิจหน้าที่การงานต้องปฏิบัติกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็อาชีพไม่เหมือนกันบางท่านก็ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะทำสวนทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งธุรกิจด้านการโรงแรมหรือว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็เป็นพ่อค้าแม่ขายก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมแต่ถ้ามีเพลงไหนที่อยากแนะนำเข้าสู่รายการก็เหมือนเดิมช่องทางเดิม0394714444นะครับไปกันตอนที่เพลงนี้มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: เอ็มขอจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันรวมไปถึงเพลงที่คุณฟังนะช่วยแนะนำเข้าสู่รายการทาง0394714444มีเพลงไหนก็เพิ่มเติมกันได้ช่วงที่3ที่อยู่เป็นเพื่อนกันละบ่ายๆเย็นๆนะครับบรรยากาศในช่วงของวันหยุดพักผ่อนเย็นใจแต่หลายคนก็ยังทำงานกันปกติ

ุรกิจไม่มีเวลาพักเลยนะฮะต้องเร่งรีบกับฤดูกาลโดยเฉพาะนะพี่น้องชาวสวนก็เป็นกำลังใจกันหรือว่าจะเป็นธุรกิจอื่นๆก็ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมนะบ๊ายบายเย็นๆนะบางท่านก็ไปช้อปปิ้งไปจับจ่ายเลือกซื้อหาสินค้ากันนะไปซื้อกับข้าวแต่สำหรับบางท่านก็อาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจยังสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะวันนี้วันหยุดอาจจะมีเวลาให้กับทางครอบครัวนะครับผมในขณะเดียวกันนะช่วงนี้หน้าฝนถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนฝนตกเนี่ยนะขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะครับยังมีข่าวคราวนะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวชายแดนสามารถจับกลุ่มทั้งชาวเขมรนะที่ลักลอบเข้าฝั่งไทยนะเพื่อที่จะมาทำงานที่ฝั่งไทยก็ยังมีให้เห็นกันบ่อยรวมไปถึงบางครั้งก็เป็นชาวต่างชาตินะที่ลักลอบจากฝั่งเขมรเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยสุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่นอกจากนั้นก็ยังมีเห็นภาพนะคนไทยนี่แหละนะลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะไปทำงานยังประเทศเขมรนะซึ่งปัจจุบันเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ต่างๆมันก็ยังมีอยู่ต้องเฝ้านะระมัดระวังกันให้ดีเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามีหลายคนที่ถูกหลอกลวงนะจากการเปิดรับสมัครงานทางออนไลน์แล้วก็บอกว่าทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รายได้ดีสตาร์ท 25,000 ก็ทำให้นะดึงดูดความสนใจพอมีการอบรมนะเสร็จแต่อบรมเนี้ยในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเวลาจะส่งตัวไปทำงานแล้วฝึกงานเนี้ยนะกลับมุ่งหน้าไปทางชายแดนนะทางชายแดนเขมรบางคนก็ไหวตัวทันบางคนก็นะสุดท้ายก็กลายตกเป็นเหยื่อไปนะครับผมฉะนั้นก็คงต้องระมัดระวังกันด้วยเอาละกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับช่วงเวลาตรงนี้นะครับ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงไปต่อที่เพลงนี้มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: FM ขอดจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: กับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆทางอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมเอกชัญวัฒน์พลพินิจนะครับเป็นเพื่อนคุณฟังครับพร้อมกับเพลงที่เลือกฟังกันและคุณฟังเองทยอยช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการที่039-471-444วันหยุดพักผ่อนเย็นใจเวลาพูดถึงวันหยุดแน่นอนครับบางคนเนี่ยมีเวลานานๆได้เจอหน้าเจอตาได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันอาจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปที่พูลวิลล่ารีสอร์ทหรือว่าจะเป็นทะเลแต่ในช่วงรู้สึกว่าวันที่11ที่ผ่านมานะบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เขาสุกิมนะครับท่าใหม่จันทบุรีมีเรื่องเศร้าเพราะมีหนูน้อย2คนเนี่ยลงเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำทั้งคู่นะฮะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยผู้ปกครองแต่ก็รีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็กู้ภัยก็ทำนะให้การช่วยเหลือด้วยวิธี CPR นะแล้วก็มีการเรียกรถโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในช่วงบ่ายเย็นๆนะครับผมประมาณ16:30ทางโรงพยาบาลทีมแพทย์ก็ยืนยันนะครับว่าเด็กทั้ง2คนนะไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้ฉะนั้นยังไงก็คงต้องดูแลนะเด็กๆที่ลูกๆที่เรารักให้ดีนะครับเขาคือดวงใจของพวกเราเวลาเล่นบางครั้งเนี่ยก็ไม่ควรที่จะห่างไกลสายตาของผู้ปกครองนะก็ควรที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะครับเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะตรงเนี้ยสำคัญมากๆบางปีเด็กจมน้ำเสียชีวิตนะที่ทะเลบ้างนะพูลวิลล่าบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่านะเอ๊ะแค่ไม่กี่นาทีหรือว่าคงไม่เป็นไรเด็กน่าจะนะช่วยตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เก่งละอะไรอย่างเงี้ยนะก็นิ่งนอนใจไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ควรที่จะสอนให้พวกเขาว่ายน้ำเป็นนะช่วยเหลือนะตัวเองเป็นในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะครับเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุการณ์นะที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับดูแลให้ดีแล้วก็ใส่ใจให้ดีเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้ไปกันต่อที่เพลงนี้มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: เอ็มขอจัด 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก
2: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันนะครับผมมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับเผื่อแป๊บเดียวเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันละขอบคุณสำหรับหลายท่านที่เปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกเพลงนะที่ช่วยเลือกเข้าสู่รายการกับเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพลงต่างๆผ่าน0394714444แล้วก็ฝากนะข่าวคราวถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จันทบุรีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครก็ต้องบอกว่าพูดถึง FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่ก็เป็นคลื่นนะฮะที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีดีเจต่างๆดังหน้าหลายตาดังๆทั้งนั้นเลยทีเดียวแล้วก็ออกอากาศนะฮะทั้งประเทศนะฮะทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็จะมาทำกิจกรรม CSR แล้วก็มอบนะสิ่งของให้กับน้องๆ นะร่วมกันทาสีโรงเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตในนะช่วงเที่ยงๆนะครับผมที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันที่31พฤษภาคมนี้ฉะนั้นยังไงก็เรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับแฟนรายการถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนะรายการต่างๆที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนกันอยู่นะครับแล้วก็ขอรับการสนับสนุนทั้งนะสีนะที่จะทาตัวอาคารเรียนทารั้วโรงเรียนนะครับทั้งสีภายในสีภายนอกหรือว่าจะเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะจัด

วางหนังสือต่างๆนะชั้นวางหนังสือในห้องสมุดนะชั้นวางสื่อการเรียนการสอนนะครับผมรวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็พรินเตอร์ที่เป็นประโยชน์นะเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะวันกิจกรรมก็คงจะสนุกสนานและคึกคักกันน่าดูวันที่31พฤษภาคมนะก็เป็นอีก1วันที่อยากจะเชิญชวนนะชาวจันทบุรีถึงนะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะเป็นเจ้าบ้านก็มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทีมงานอสมทจันทบุรีก็จะไปร่วมด้วยที่บ้านนะโรงเรียนบ้านคลองกับพงนะครับฉะนั้นก็เรียนเชิญกันละกันนะครับเป็นข่าวถึงกิจกรรมที่นำเรียนให้ทราบเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะประสานรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับ0814242743 0814242743นะครับผมครับข่าวดีๆกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของเรานะครับแล้วก็น้องๆหนูๆอนาคตของชาติด้วยเวลาหมดลงแล้วครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวสักครึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญผมจันทวัฒน์พลพินิจลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

M-Cord จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cord จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ับนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกพบชาวเกาะพะงันประกาศจัดระเบียบชายหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่โดยระบุว่าเดินทางมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราก็ต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้บนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ขอความร่วมมือให้ช่วยการสอดส่องดูแลหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกองทัพภาคที่2สยบข่าวเสียดินแดนลั่นกองทัพยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแหล่งข่าวระดับสูงกองทัพภาคที่2ระบุถึงกรณีมีทหารกัมพูชาเข้ามาพูดคุยกับหลวงตาเยื้อนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตแดนที่ชัดเจนรับรู้กันทั้ง2ฝ่ายและประเทศไทยไม่ได้สูญเสียดินแดนแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าฝั่งตรงข้ามเป็นฐานทหารกัมพูชา

0: ูชาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ100เมตรขณะที่ฝั่งไทยใช้การลาดตระเวนตามเส้นทางเลียบแนวชายแดนเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ทั้งนี้ทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามการดำเนินงานก่อสร้างถนนเลียบชายแดนฝั่งไทยโดยกองกำลังสุรนารีได้ประสานงานและพูดคุยผ่านชุดประสานงานชายแดนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำหลักการให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของตนเองอย่างชัดเจนสำหรับกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนอาจเข้าข่ายการเสียดินแดนกองทัพภาคที่2ขอยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยไม่สูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณชายแดนยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบอธิปไตยของไทยอย่างครบถ้วนกริปเพนทออเข้าสู่สายการผลิตบริษัทซับสวีเดนเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการบริหารโครงการร่วมไทยสวีเดนในระดับรัฐบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่1หรือ Gripen EF เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการณเมืองสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยตามสัญญาการจัดซื้อและได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ลงนามทำสัญญาจัดหาเครื่องบินรบ Gripen EF ระยะที่1รวม4ลำภายใต้โครงการชื่อว่าบูรพาสันติ1เมื่อเดือนสิงหาคม2568มูลค่า 19,500 ล้านบาทโดยลงนามร่วมกับองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดนและบริษัทซาบสวีเดนสำหรับโครงการระยะที่1ดำเนินการในงบประมาณปี2568ถึง2572โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบปี2572ส่วนแผนระยะที่2กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2571เพิ่มอีก4ลำตามแผนทั้งโครงการ1ฝูงรวม12ลำเพื่อทดแทนฝูงบิน F-16AB ประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาทางนี้เครื่องบิน Gripen EF ลำแรกที่กองทัพอากาศไทยจัดหาเข้าสู่สายการผลิตบริษัทแซฟเมืองลินเชอร์ปิงเรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
10: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได
11: ้ด้วยความห่วงใยจากคปภ. ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชุ่มภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร

0: ่าว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Court จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
9: อาจารย์บุญบางเขนมาแล้วปฐพีวิทยาดินปุ๋ยฮอร์โมนหมอเกษตรศาสตร์เจ้าของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเด็กเกษตรไทยพลังอะมิโนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนคืนชีวิตให้กับดินแก้รากเน่าโคนเน่าที่ร้านคลังเกษตรบางเขนชำนาญปุ๋ยยาฮอร์โมนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพที่ถูกที่สุดแก้โรคแมลงดื้อยาแก้ดินตายฟื้นต้นแถมแจกจุใจกับปุ๋ยฮิวมิกฮอร์โมนชุดล้างสารปล่อยปุ๋ยตกค้างแก้ดินเสื่อมหยุดโรคตายืนกิ่งแห้งทุเรียนหยุดโรคใบไหม้ผลเน่าของสละและพืชทุกชนิดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกษตรไทยดินคืนยั่งยืนผลผลิตสูงผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาปุ๋ยเคมีซัลเฟตออกฤทธิ์เป็นด่างล้างดินปลดรากไม่เน่าที่คลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนเพียงแค่มาก็รับของรางวัลไปเลยโทร081-888-6303

0: ใจรองกองไม้ผลต่างๆจากภาวะโลกร้อนอากาศแปรปรวนชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดให้พืชพักตัวเร็วไม่ต้องกักโศกจนต้นสุดโทรมใบเขียวออกดอกง่ายได้ผลผลิตสูงแข็งแรงต้านทานโรคชุดพ่นสร้างพลังงานจากภายในเพิ่มขบวนการสังเคราะห์แสงช่วยการออกดอกติดดกผลโตรสหวานจัดชุดดอกหอมพ่นให้ดอกบานพร้อมเพรียงกันเกสรแข็งแรงติดผลง่ายชุดพ่นล้างโรคล้างสารตกค้างฟื้นฟูต้นให้แตกยอดแตกใบอ่อนชุดพ่นกระตุ้นแบ่งเซลล์ขยายเพิ่มขนาดผลพร้อมกับยาป้องกันกำจัดเพลี้ยหนอนเจาะผลปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสารปรับปรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีแก้ดินเสื่อมดินหมดสภาพไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยจนพืชใบไหม้ยอดแห้งกิ่งตายโรคซ้ำทำลายพร้อมกลุ่มจุลินทรีย์สร้างปุ๋ยเบียดโรคคุมเชื้อรารู้ลึกรู้จริงมีประสบการณ์นวัตกรรมล้ำหน้าคุ้มค่าเงินสู่ความสำเร็จหมดหนี้สู่ความยั่งยืนร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0818886303
1: ตื่นและคนปลอดภัยทั่วกันยกระดับสร้างสรรค์มาตรฐานชีวิตคนไทย
2: 28มิถุนายน2516ได้มาเยี่ยมชมสวนของน้าสุชีพสำนักวิชาอยู่ที่เนินข้าวต้มอำเภอแกลงตำบลเดินคอหลังจากที่ผมจำได้เมื่อ4ปีที่แล้วนะหมามันจะตายซะเยอะแล้วก็เลยมาแก้ให้พอปีที่2ผมมาดูก็ฟื้นแล้วแล้วปีที่3นี่ปีที่เขาปีที่4
3: ปีที่3ปีที่แล้วผมได้10ตันนะปีนี้ได้เกือบ30
2: โอ้โหเนี่ยปีที่4ได้เกือบ30
3: ครับ
2: เพราะว่าใช้แนวทางต่อเนื่องมาตลอดคือเลี้ยงหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดนานๆตัดเป็นปุ๋ย
3: มันจะมีตัดตอนปลูกหลังจะแก่
2: ใช่เพื่อจะให้เนื้อมันแห้งและใส่ปุ๋ยครบได้เป็นไงเนื้อ
3: โอ้ยอด
2: เนื้อไม่ต้องห่วงแล้วคนแกะขายสบายมากมีแต่คนชม
4: ลูกค้าตามตลอดเลยพอของหมดแล้วค่ะรอปุ๋ยหน้า
2: แล้วก็เปลือกในบางเนื้อในเยอะเม็ดแทบไม่มียิ่งปีที่8แล้วด้วย
3: การ
2: ด
3: ู
2: ห
3: นึ่งขีดเดือน
2: โอ้โหดินคืนนะฮะถ้าทำให้ดินคืนแบบนี้ดินนุ่มรดน้ำน้ำก็จะได้เก็บดีและปีหน้ามันจะแรงกว่าปีนี้ถ้าใครไม่ทำดินแบบของน้าสุชีพนะมันจะหวยน้ำให้เท่าไรก็ไม่พอน้ำ
3: น้องที่มาตัดทุเรียนเขาว่าใส่อะไรนะผมก็แนะนำ
2: ปุ๋ยสามอย่างปุ๋ยสังกะสัตว์ผสมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปุ๋ยด่างล้างดินอยู่เรื่อยๆเพื่อหยุดโรคปีก่อนนู้นที่ผมมาปีที่2เนาะบอกว่าได้เพราะแร่ด่างยังไม่ที่ฟื้น
3: ครับ
2: แล้วถ้าก่อนดอกบานใส่แร่ด่างเนี่ยติดกลางเลยติดง่ายแล้วก็ถึงจะแตกไม่อ่อนก็ไม่ร่วง
4: ไม่ร่วง
2: เพราะว่ามีแร่ด่างแล้วมีชุดที่เราบำรุงทางใบ
4: ที่กลัวร่วงก็คือมันติดใบอ่อน
3: โอ้ใบมาเต็มอาจารย์ตอนลูกคนนี้ผมไปเอาไอ้ชุดบอยก็จัดชุดเองน้องนี่จัดชุดไอ้หวงลูกอ
2: ่
3: ะ
2: หวงลูกขยายใบขยายลูกโอ้ยิ่งขีดยิ่งงามใบในตึ้ม
3: ใครไม่เห็นก็ว่า
2: ลูกเต็ม
3: ผมแต่งไปออก
2: ข้อลูกแต่ก็ไม่ล่วงครับ8ปีนี่ไว้เป็น100นี่ก็เลี้ยงได้หมดเพราะดินเราดีแล้วกันปลดปล่อยน้ำเต็มที่นะฮะต้องเลี้ยงอย่างนี้แหละเอาหญ้าเป็นปุ๋ยเพราะว่าหญ้าเนี่ยเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยฟรีเปลืองตังค์ครับเดี๋ยวทางนี้มาจากทางวัดเขาแก้วตำบลแกลงเนาะก็มาตามดูสวนเขาสำเร็จแล้วเขาหมดนี่หมดสินแล้วเพราะว่านี่ไงแปลงน้องอยู่โน่นปีนี้จะเอาแปลงน้องแล้วเดี๋ยวเข้า4ปีกันแปลงน้องเอาพี่แปลงน้องเราที่หมดสินแล้วจากปีที่แล้ว10ตันปีนี้จะ30ตันขึ้นมา3เท่าจากที่แรกจะตายทั้งหมด
3: ลูกสาวไปเนี่ยต้องขับรถคืนผม
2: จากปีก่อนนู่นจะตายตายเยอะแล้วก็ฟื้นพอฟื้นก็ได้มา10ตันแล้วตอนนี้ปีนี้พอเข้าล็อกเข้าลอยก็เลย30เกือบ30ตัน
4: 2รุ่นได้ 9,000 ลูก
2: โอ้โหแล้วราคาทันกี่บาทราคา
4: 150
2: โอ้โห30ตันน่ะคิดดูแล้วกันไม่รู้
3: 30
2: 4ล้านกว่า
3: 30ประมาณเนี้ย
2: โอ้โหเยี่ยมเลยหางมีน้อยหางมีน้อยแต่ใช้สูตรเราหางมีน้อยเพราะว่าสังกะสัตว์มันจะดันทรงให้หมดขอบคุณอย่างสูงที่เป็นผู้นำบุญแล้วก็ที่สำคัญเป็นแฟนเก่าแก่3ปีเต็มๆนะเข้าปีที่4อาการเน่าอาการตายเหมือนเดิมๆไม่มีแล้วเนาะเบาแล้วแต่ก่อนปีแรกที่มาเนี่ยแย่เยอะเลยเรามาแก้ให้พอปีที่2มาตามผลแล้วก็ปีที่3ที่ผ่านมาไม่ได้มานี่ปีที่4พอเข้าปี4นี่ขึ้นได้เต็มท็อป

ร้านคลังเกษตรบางเขนเติมเต็มความสำเร็จให้พี่น้องเกษตรกรไทยให้รู้ลึกรู้จริงด้วยประสบการณ์วิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกดอกติดผลยากของไม้ผลทุเรียนเงาะมังคุดลำ

0: ผมเลยแล้วต้นนนท์จากพี่แป้งนี่ตอนนั้นมาแค่เอวเองพอผ่านไป2ปีผมไม่ได้มาตอนนี้
1: ทดลองแล้วนะมีลูกค่ะ
0: ปีนี้ต้องเอาแล้วนะต้นละหมื่นนั่นน่ะต้องเอาต้นละหมื่นแล้วนะ
1: ทดลองเอาแน่ดาใส่ด้วยนะ
0: เ
1: ออลูกกลม
0: โอ้หมายถึงว่าทุเรียนสาวนะทุเรียนสาวเปลือกบางถ้าได้แน่ด่างได้โพแทสเซียมได้ซิก้าอะคาดุม
1: ลูกหนึ่ง3กิโล
0: โอ้โหถ้าอะคาดุม3กิโลนี่อยากจะซื้อ
2: ทดลอง
0: ครับ
1: เต็มหมดคู่แล้ว
0: เม็ดไม่ค่อยจะโตเท่าไรหรอกถ้าสูตรต่างประเทศเออต่างประเทศเราเนื้อดีขอบพระคุณอย่างมากครับ
3: ต้นเปลี่ยใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักช่วยการออกดอกป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
4: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนจากร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับอยู่ในช่วงเดือนเมษายนต่อพฤษภาคม69ซึ่งจัดแล้วจะปล่อยยาวนะครับเพราะว่าการเกษตรนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ซ้ำไปซ้ำมาเพียงแต่ว่าในแต่ละปีมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นหรือแตกต่างออกไปบ้างจากสภาพแวดล้อมอากาศภาวะโรคร้อนที่ทำให้บางท่านงงนะครับว่าฤดูกาลมันผิดเพี้ยนต้นไม้ก็ยังงงไปด้วยดังนั้นการที่เราทำการเกษตรถ้าเรามีประสบการณ์มากพอก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้รุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับช่วงต้นรายการได้นำสปอตของน้าสุชีพสำนักวิชาที่เนินข้าวต้มอำเภอแกลงมาเปิดนะครับอันนั้นตั้งแต่ปี2566ปีนี้ปี69ยังดกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดปี69ในช่วงท้ายรายการให้รับฟังอีกครั้งหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์มาเมื่อวันที่8เมษายน69นะครับของท่านดกทุกต้นสวยทุกต้นแล้วปีนี้ปีที่10แล้วนะครับปีที่10นี่เป็นร้อยๆลูกทุกต้นนะครับทุเรียนของท่านมีแค่110ต้นเองแปลงนั้นนะครับ110ต้นได้ถึง30ตันในปีที่8แต่ก่อนหน้านั้นป่วยสุดโทรมจะตายเยอะก็ปีถัดมาได้แค่10ตันแต่จาก10ตันขึ้นมาเป็น30ตัน30ตันแต่ตันละ 150,000 นะครับคิดดูละกัน 150,000 ก็4ล้านกว่าเมื่อ4ล้านกว่าก็เท่ากับว่าต้นละราว 40,000 นี่แหละครับคือดกไม่ดกให้คำนวณย้อนหลังได้และปีนี้110ต้นถ้าเป็น100ลูกถ้าลูกละเฉลี่ยที่3โลครึ่งเอาแค่3โลพอ3กิโลเท่ากับว่าถ้ากิโลตก150บาทก็ต้นละ 45,000 นะครับ4,500กว่าต้นก็ตก5ล้านกว่าบาทอันนี้คำนวณง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ทุเรียนมันราคาปั่นป่วนในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับจากที่ลงยังมาไม่เต็มและมีการกวนกันเกิดขึ้นนะครับก็คือหัวราคากันแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับใครที่มีเนื้อดีเนื้อหนึ่งก็มีโรงที่เขารับซื้อเนื้อดีเป็นหลักนะครับที่เขาเปิดที่150บาทในช่วงก่อนสงกรานต์นะครับถ้าหลังจากนี้ไปถ้าใครทำคุณภาพได้ทุเรียนจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากโดนฝนกวนจากที่จะได้ฟังสปอตของน้าสุชีพในช่วงท้ายรายการนี่แหละรุ่นของแกเนี่ยจะร่วงกันแทบทั้งนั้นเพราะแตกใบอ่อนเราเอากันไม่เป็นนะครับแตกใบอ่อนต้องส่งน้ำและให้ฮอร์โมนและอาหารทางใบสารขั้วเหนียวดอกดกต้องให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญปุ๋ยให้ใส่เพียงโพแทสเซียมเพื่อจะได้เพิ่มการเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลพลังงานถ้ายิ่งไปใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมันยิ่งแตกใบอ่อนแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่เอาลูกฮอร์โมนผันกลับนะครับอันนี้การควบคุมสัดส่วนสารอาหารธาตุอาหารหรือควบคุมฮอร์โมนของพืชนี่จำเป็นต้องเรียนรู้กับมันนะครับไม่ใช่ว่าฟังเขาว่ามาแล้วเราไม่เข้าใจใช้มันก็เลยพลาดได้ง่ายๆและที่สำคัญไปใช้กดใบอ่อนโดยใช้ปุ๋ยตัวกลางในรูปที่ไม่สลายตัวบางทีแพ้ใบในเมื่อแพ้ใบในใบร่วงนะครับประกอบกับที่ร้อนจัดช่วงที่ผ่านมานี่ถ้าใครไปกดใบอ่อนหรือใครที่ไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชก็มีการทิ้งทั้งใบและทิ้งทั้งลูกได้นะครับจากที่ช่วงเช้าครึ้ม พอสายหน่อย10 โมง 11 โมง

ร้อนจัดมากนะครับจนถึงบ่ายก็เลยทำให้ปิดปากใบนะครับเมื่อปิดปากใบการคายน้ำการดูดคาร์บอนไดออกไซด์กระบวนการสังเคราะห์แสงต่างๆก็หยุดลงการสร้างอะมิโนโปรตีนไม่พอใช้ใบก็เลยถ่ายแล้วก็การสร้างพลังงานไม่พอใช้ลูกก็เลยเบี้ยวงอหลุดร่วงนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจในการกำกับหรือใส่ใจก็สามารถเอารอดหรือผ่านได้นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคม69ต่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับปัญหาต่างๆมีมากมายรวมทั้งสลายจุดสนิมเนื่องจากมีฝนตกหลงเป็นระยะโดยเพราะช่วงเดือนมีนาคมมีฝนตกและมีน้ำค้างมีใบเปียกนะครับทำให้สปอร์ของสลายจุดสนิมที่ตกค้างอยู่ที่ใบงอกเกิดการดูดน้ำเลี้ยงทำให้ผลัดใบได้แต่ถ้าเข้าใจในการเคลียร์โรคในการกำจัดสปอร์ของเชื้อราหรือแม้แต่สลายตะไคร่ตามต้นตามวาระที่จำเป็นจะไม่เป็นนะครับจะสามารถรอดผ่านได้อย่างของหลายๆสวนซึ่งมีอีกมากมายหลายสวนที่ไม่ได้ไปเยี่ยมชมต้องกราบขออภัยแต่สปอร์ตครั้งที่แล้วที่เปิดไปอย่างของคุณจิรวัตรอยู่ที่ชุมนุมในวังจันทร์แล้วก็ของคุณลุงสมพงศ์ที่ว่าซอยลืมพัฒนานะครับและหลายๆส่วนนะครับแม้แต่ของเจ๊เก๋ชุมนุมในก็เหมือนกันก็โทรมาถามเป็นระยะแล้วท่านก็ผ่านได้ทุกรุ่นนะครับทุกส่วนที่เข้าใจกำกับแล้วก็ใกล้ชิดเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าฟังแต่เขาว่ามานี่แหละมันเลยหลงทางแล้วบางทีเยอะเกินกลายเป็นโทษนะครับการที่เรามากเกินไปเนี่ยเป็นข้อเสียแต่งแขนงจริงในออกเยอะมันก็แตกใบอ่อนเยอะก็เลยทิ้งลูกนะครับผมยังมีเลยครับแปลงที่หลังบ้านนี่แหละที่ต้นไม่ค่อยมีลูกก็เนื่องจากว่าไปใส่ปุ๋ยแรงนะครับในช่วงที่ต้องการเอาใบให้ลูกน้องไปใส่แล้วมันก็ใส่แบบกองเลยเข้มนะครับเข้มแล้วก็ใส่มากเกินไปด้วยบอกให้ใส่ต้นละถ้วยนะแต่มันไป3คนสงสัย3ถ้วยนะครับหญ้ายังเหลืองนะครับแล้วก็เลยทำให้ใบในเหลืองไหม้แล้วต่อมาก็ผลัดใบก็ธรรมดานะครับเมื่อผลัดใบแล้วแถมคนที่เฝ้าดูแลด้านไปริดแขนงแต่งกิ่งที่บางดอกบางลูกตอนลูกเท่าไข่ไก่ลูกเท่าไข่ห่านแล้วยังดกนะครับก็เลยทำให้แตกใบเร็วไปนิดหนึ่งแล้วประกอบกับวันที่6มีนาคมฝนตกอย่างหนักจนน้ำแฉะในแปลงขังอยู่หลายวันนั่นแหละครับก็เลยทำให้ทุเรียนสาว4ปีแตกใบอ่อนหลายๆท่านก็คงเจอนะครับปัญหาอย่างนี้เก่งต้องเฮงแล้วต้องใส่ใจนะครับบางทีเราหวังแต่ลูกน้องอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับการที่เราไว้ใจเขาตาบอดสองข้างได้แต่ลูกน้องบางคนใส่ใจดีหรือว่าตั้งใจดีก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าลูกน้องที่ไม่ได้ชำนาญการแล้วเราไปใช้เขานะครับหนึ่งเอาคนแบกปุ๋ยยกปุ๋ยหน้าร้านนะครับ3-4คนบอกลงไปใส่ต้นละถ้วยพอนะก็ไป3คนต้องใส่คนละถ้วยนี่แหละต่อต้นก็เลยเข้มจนใบเหลืองใบไหม้หญ้ายังเหลืองนะครับพอใส่แบบกองแล้วจังหวะที่ฝนมันตกวันที่6มีนาก็เลยทำให้ต้นไหนที่ใบไม่ค่อยดีเลยมีการผลัดใบทิ้งใบแต่บางส่วนก็ยังดกอยู่นะครับการเกษตรหรือการทำทุเรียนเนี่ยเรียนไม่เลิกนะครับใส่ใจสำคัญกว่าใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ได้แต่น้อยๆมันจะดีกว่าไม่มากเกินและน้ำก็เช่นกันนะครับน้ำมากไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับเกินน้ำเกินปุ๋ยนี่เสียหายได้ทั้งสิ้นน้ำน้อยนี่อย่างมากก็แค่ใบเหี่ยวใบตกถ้าเราไม่เพิ่มน้ำอาจจะใบหล่นหรือสลัดใบแล้วก็มีผลระยะยาวทำให้มันแตกใบอ่อนได้ก็เสียหายได้แต่ถ้าให้น้ำมากแตกใบเร็วมันยิ่งเสียหายง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนสาวนะครับอายุ4ปี5ปีแล้วมี3หัวเหวี่ยงต่อต้นนะครับถ้ากำกับน้ำไม่เป็นก็จะแตกใบอยู่เรื่อยจนไม่ได้ลูกนะครับและทุเรียนเป็นพืชที่ต้องเข้าใจและใส่ใจกำกับให้ถูกต้องนี่แหละครับจึงทำให้ทุเรียนยังไงก็โลไม่ต่ำกว่า100บาทถ้ามีคุณภาพนะครับและถ้าถึง200หรือ250บาทก็มีถ้าเกิดเราทำให้ออกได้เร็วหรือก่อนซึ่งปีต่อไปนะครับก็ต้องวางแผนกันให้ดีว่าจะให้ออกช่วงไหนอย่างไรส่วนทางภาคใต้ได้ไปเที่ยวชมทางนครศรีธรรมราชนพิตรนะครับเขาก็วางแผนให้ออกดอกเดือนมิถุนาซึ่งจะทำให้เขาไปเก็บในช่วงหลังปีใหม่เป็นช่วงที่ทุเรียนขาดตลาดไม่ต้องมาชนกับทุเรียนล่าบ้านเรานะครับก็ดีนะครับทุเรียนติดลูกกระจายจะทำให้ไม่ต้องมาชนกันนะครับทางอุตรดิตถ์ทางศรีสะเกษก็จะหลังเราอีกเดือน2เดือนคือมิถุนากรกฎาแต่ถ้าทางใต้หนีไปเก็บในช่วงธันวามกราเขาได้โลละ200นะครับทุเรียนจึงเป็นพืชที่มีเสน่ห์ตรงที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ทุเรียนถึงจะมีเยอะแต่คนรอกินก็เยอะอย่างอินเดียอย่างหลายๆประเทศกำลังรอเราอยู่ขออย่างเดียวว่าให้เปิดตลาดให้ทั่วถึงแล้วเราจะมีตลาดเพิ่มขึ้นอีก

มากมายนะครับทุเรียนถ้าทำให้ได้คุณภาพเนื้อดีเนื้อเหนียวเนียนหวานอร่อยจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับและมีช่องทางที่จะเปิดตลาดเองอย่างสวนคุณพี่ชัยที่ชากโดนแกลงนะครับท่านมีทั้งทุเรียนและสละและได้ทำโรงงานแปรรูปสละร้อยแก้วที่ส่งขายในร้านต่างๆที่เป็นของฝากในอำเภอแกลงนะครับถ้าทำให้เนื้อเหนียวเนียนหวานอร่อยของดีมีคุณภาพนะครับเปิดที่กิโลละ200ทุกหนามทุกลูกก็ยังขายได้โดยปีนี้จะเปิดให้มากินในสวนตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปจนกว่าจะหมดสวนนะครับมีทั้งสละลอยแก้วสละที่ตัดใหม่ๆแพ็คกล่องอย่างสวยงามนะครับให้หิ้วกลับไปเป็นของฝากโดยไม่ต้องมีหนามทิ่มมือด้วยนะครับเพราะเป็นกล่องแข็งสีสันสดใสไปดูตัวอย่างดูงานได้ที่สวนสละคุณพิชัยนะครับให้เข้า Google Map แล้วพาไปนะครับก็จะได้ไปกินทุเรียนที่เหนียวเนียนอร่อยเนื้อหมอนเหนียวเหมือนชะนีเข้มข้นสละก็เช่นกันนะครับเนื้อเยอะหวานอร่อยหอมนะครับแม้แต่สวนของน้าสุชีพสำนักวิชาที่จะเปิดสปอตก็เหมือนกันนะครับของท่านเองนี่มีพ่อค้าแม่ค้าประจำมาตลอดจากการที่ทำของดีมีคุณภาพไว้ก่อนดังนั้นการตัดทุเรียนแก่หรือทุเรียนได้อายุโดยไม่รีบตัดหนีน้ำอย่างที่ผ่านมาก็จะทำให้ราคาทุเรียนไม่ตกนะครับที่ผ่านมาช่วงต้นเมษาก็มีมากมายหลายเขตนะครับที่ต้องตัดหนีน้ำก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่อร่อยบ้างก็ปลายทางไปลำบากก็จะทำให้ย้อนกลับมาถึงเราดังนั้นการทำของดีมีคุณภาพนี่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวสวนนะครับความซื่อสัตย์ในแต่ละอาชีพนี่จำเป็นมากนะครับมันจะย้อนกลับมาหาเราเองถ้าเราจริงใจนะครับและเราทำของดีมีคุณภาพจะทำให้สวนเรามีชื่อเสียงใครก็อยากมาซื้อใครก็อยากเอาไปขายหรือมากินนะครับใครมีทุเรียนเพียง50ต้นหรือ100ต้นถ้าตั้งใจทำต้นละ 3-4 หมื่นก็ได้เงินล้านได้และก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เช่นกันดังนั้นตั้งใจในการทำใส่ใจในการทำเรียนรู้อยู่เสมอในการแก้ปัญหาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับทุเรียนเนี่ยปัญหามันเยอะตั้งแต่เพลี้ยไฟไรแดงหมดหนาวน้ำค้างลงก็จะมีสลายไปจุดสนิมบังคับให้ออกดอกหรือชักน้ำให้ออกดอกได้แล้วก็ต้องเลี้ยงน้ำเป็นเลี้ยงปุ๋ยเป็นก็จะขอสรุปปัญหาของทุเรียนคร่าวๆตามที่พอจะนึกได้นะครับถ้าออกดอกติดผลแล้วต้องทำให้แตกยอดแตกใบพร้อมดอกเท่านั้นถึงจะหมดปัญหาในเรื่องการมาสลัดลูกทิ้งจากการแตกใบอ่อนในขณะที่ลูกยังไม่โตเพราะอายุใบมันจะเริ่มผลัดหรือมาเจอหนาวอย่างปีที่ผ่านมานะครับและมาเจอร้อนจัดก็เช่นกันพืชก็จะถ่ายใบดังนั้นการที่เราทำให้แตกใบพร้อมดอกก็เป็นสูตรสำเร็จถ้าใครทำได้ก่อนดอกบานใบก็จะแก่แล้วเมื่อใบแก่ดอกบานใบก็จะมีอายุยาวนานมาถึง4เดือนถึงจะเริ่มผลัดใบใหม่ก็ลูก2โลไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากภาวะอากาศแปรปรวนรุนแรงในแต่ละปีถ้าใครไม่พ่นโฉบสารไว้ปัญหาเรื่องการติดลูกก็จะมีปัญหาแม้ว่าจะออกดอกได้แต่ก็จะเลี้ยงลูกไม่ค่อยรอดจากฝนที่ตกมาเป็นระยะทุกๆเดือนตั้งแต่มกราคมพามีนามาตลอดการพ่นสารแพคโครบิโดโซนไม่ได้ทำให้พืชออกดอกนะครับเพียงแต่กำกับยอดอั้นใบให้มันล็อกรอแล้งนะครับในเขตภาคตะวันออกหลังๆมานี่จะแล้งตั้งแต่เดือนตุลานะครับดังนั้นต้องย้อนกลับไปอีก1เดือนถึงจะพ่นสารได้เหมาะสมคือปลายเดือนสิงหาเป็นต้นมาและไม่ควรเกินกลางเดือนกันยายนนะครับพอวันที่20กันยายนโลกจะเริ่มหันมุมเอียงออกไปจากดวงอาทิตย์นะครับก็คือเข้าสุริยะกลางวันสั้นกลางคืนยาวคือการเปลี่ยนฤดูตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นไปพืชจะเริ่มเครียดจะเริ่มพักตัวดังนั้นถ้าเราพ่นสารล่วงหน้าไว้ก็จะทำให้เข้าสุริยะเตรียมการออกดอกของพืชถ้าแล้งปุ๊บก็สามารถบังคับกำกับให้ออกดอกได้เลยโดยต้องมีเครื่องมือนวัตกรรมพ่นบล็อกยอดคุมใบคายน้ำให้มันโศกให้มันเหี่ยวให้มันพักต้นได้เร็วกว่าคนอื่นแทนการกักน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอการกักน้ำอย่างเดียวบางทีน้ำค้างแรงก็อาจจะไม่เหี่ยวไม่โศกพืชก็ไม่พักตัวออกดอกไม่ได้เราก็ต้องมีชุดคายน้ำสร้างความเครียดนะครับพ่นทั้งหนึ่งหรือสองครั้งพร้อมกับการกักน้ำจากนั้นนะครับเมื่อพักโศกเครียดได้ที่ตาดอกก็จะเริ่มพัฒนาก็จะต้องมีการใส่น้ำมีการพ่นชุดเพิ่มพลังงานสร้างดอกสักหนึ่งหรือสองครั้งเมื่อดอกได้พอใจแล้วนั่นแหละครับถึงช่วงที่จะต้องบังคับทำให้แตกใบอ่อนเป็นการทำทุเรียนแบบมืออาชีพโดยหลังจากพ่นสารแล้วให้ใส่ได้เพียงอย่างเดียวคือปุ๋ยแร่ด่างเอาความเป็นด่างและไนโตรเจนหนีเอาโพแทสเซียมที่ติดมากับแร่ด่างหารองเสริมส่งให้

0: อั้นใบตันให้มันพักต้นนะครับและเมื่อแล้งก็พ่นชุดเครียดพร้อมกับปานกักน้ำ2ครั้งให้มันเหี่ยวโศกเร็วตาดอกเริ่มพัฒนาค่อยใส่น้ำแล้วก็พ่นชุดเพิ่มพลังงานสร้างดอกช่วยมันนะครับถ้าลำพังที่จะให้มันสะสมเองเก็บเองมันอาจจะช้าหรือนานไปเนื่องจากแสงแดดอาจจะไม่เต็มที่เพราะเดี๋ยวนี้แล้งแล้วไม่ได้แล้งเลยอาจจะมีครึ้มมีสารพัดอากาศที่มันจะร้อนจัดในการคายพลังงานทิ้งก็เลยต้องมีตัวช่วยในการให้ออกดอกได้เร็วได้สม่ำเสมอนะครับเมื่อออกดอกได้ดีแล้วให้รีบใส่ปุ๋ยบำรุงเร่งต้นแตกใบตัดยอดแต่งปลายกิ่งเพื่อจะลดจำนวนยอดจำนวนกิ่งก็เหมือนกับกะเพรานะฮะเราเด็ดยอดจะได้แตกใบอ่อนได้เร็วแล้วฉีดพ่นชุดล้างสารล้างโรค2ครั้งนะครับก็จะแตกใบอ่อนหลังนั้นก็ใส่ปุ๋ยบำรุงอีกสัก1ครั้งพอใบเริ่มกลางแบกก็ใส่แร่ด่างอีก2อาทิตย์ใบจะแก่ก่อนดอกบานนะครับเมื่อใบแก่แล้วดอกบานจะติดลูกดีเพราะว่าได้คนหนุ่มมาเสริมแล้วจะไม่ต้องแตกใบอีกอย่างน้อยก็ 4-5 เดือนก็ลูก2กิโลหรือว่า 2-3 เดือนไปแล้วค่อยคุมใบอ่อนเอาตอนนั้นหรือบางคนไม่ได้ทำให้แตกใบอ่อนหรือทำแล้วมันแตกไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องมือในการคุมใบอ่อนอย่างเก่งๆปีนี้ได้พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะช่วยในการกำกับยอดอั้นใบเพื่อจะหยุดการแตกใบอ่อนไม่ให้แตกแข่งกับลูกในขณะที่ลูกยังเล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะบางทีดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำให้แตกใบอ่อนในพร้อมดอกมันก็จะมาแตกในช่วงลูกไข่ไก่ลูกไข่ห่านก็ยังไม่พ้นระยะที่จะร่วงนะครับอันนี้ก็คือย้อนหลังไปคร่าวๆนะครับเมื่อเรารู้ว่าอากาศมันแปรปรวนการคุมน้ำให้วงแคบก่อนดอกบานสัก2อาทิตย์ก็ลดวงน้ำลงให้แคบๆแต่เพิ่มเวลาน้ำให้เอาเว้น2วันนะครับเพื่อจะได้ไม่แตกใบอ่อนถ้าเว้นวันหรือให้ทุกวันมีโอกาสแตกใบอ่อนได้สูงจนกว่าลูกจะเท่าหัวลิงหรือเข้าระยะ2เดือนโลกว่า2โลไปแล้วตอนนี้จะให้เต็มพุ่มให้ทุกวันก็ไม่ว่าเพราะตอนนั้นต้องการทั้งปุ๋ยทั้งน้ำทั้งอะไรทุกอย่างให้มันพอเพียงในการขยายเบ่งผู่ให้ทรงมันสวยนะครับถ้าเราประคองน้ำประคองปุ๋ยถูกต้องมันจะทำให้ไม่เป็นในทิศทางที่เราไม่ต้องการนะครับนี่คือทุเรียนต้องเรียนรู้และต้องมีเครื่องมือมีนวัตกรรมช่วยมันโดยเฉพาะชุดดอกหอมช่วงก่อนดอกบานแล้วก็ฉีดประคองมาเรื่อยๆเดือนละ2ครั้งจนกว่าจะครบ2เดือนแล้วค่อยละแล้วก็เปลี่ยนเป็นสูตรบำรุงทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าหลัง70วันไปแล้วถ้าเราปั้นลูกหรือทำทรงมาดีให้อัตราแร่ด่างเยอะๆเลยนะครับอย่างของน้าสุชีพเพื่อจะแค่95วันเริ่มตัด100วันเคลียร์หมดการที่เราได้แร่ด่างมันจะไล่นาโตรเจนส่วนเกินหนีไปในอากาศเมื่อนาโตรเจนไม่มีมันจะหยุดพัฒนาเปลือกหยุดพัฒนาเมล็ดแต่สร้างดันแต่เนื้อให้ผูออกข้างน้ำหนักเพิ่มเนื้อดีเหนียวเนียนแล้วก็ตัดได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าทรงกลมไปหน่อยอยากจะให้ทรงมันยาวขึ้นอีกนิดนึงให้ใส่แร่ด่างเฉพาะขอบในนะครับขอบรอบนอกเว้นไว้หรือจะใส่ปุ๋ย3อย่างผสมกันเกลือจางแล้วก็ใส่ก็จะทำให้เปลือกยังโตได้อยู่แต่ลูกก็พองขึ้นอาจจะแก่110วัน115วันก็ได้แล้วแต่เพื่อจะให้มันลูกใหญ่ลูกโตขึ้นได้อีกนะครับอย่างของคุณลุงวิจิตจากทางตราดโทรมานะครับเมื่อวันสงกรานต์ท่านบอกของท่านเนี่ยลูกตอนนี้5โล6โลใส่แร่ด่างไป2ครั้งแล้วไม่ใส่อีกแล้วกลัวมันจะโตขึ้นนะครับแต่ได้ท่านเมาไว้ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์120บาททั้งๆตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับทุเรียนเริ่มขาดเริ่มหมดแต่ท่านเองก็จะตัดราวๆวันที่25นะครับต้องประคองน้ำให้มันมีน้ำเพียงพอน้ำน้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวโผล่น้ำมากไปเดี๋ยวลูกก็จะโตไปอีกแล้วหยุดปุ๋ยทุกอย่างนะครับเพราะว่าใส่แร่ด่างเร็วไปนิดนึงลูกก็เลยโตมากไปหน่อยเอาลูกไว้น้อยไม่ได้เลยนะครับถ้ามีแร่ด่างต้องเลี้ยงลูกให้มากไว้หน่อยแม้แต่มังคุดลงกองนะครับถ้าใส่แร่ด่างลูกจะใหญ่ขึ้นอีกเกือบเท่าตัวถ้าใส่เป็นนะครับคือใส่ขอบในขอบนอกใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเพื่อขยายเปลือกขอบในเนี่ยใส่แร่ด่างในขอบเข้าไปถึงโคนต้นเนี่ยใส่แร่ด่างเพื่อจะเอาโพแทสเซียมเพื่อล้างดินล้างเชื้อและได้ธาตุหารองเสริมทำให้ลูกมันออกข้างนะครับให้มันโตให้ขยายเนื้อแร่ด่างเนี่ยเก่งเรื่องเนื้อเนื่องจากมาจากพืชน้ำมันพืชน้ำตาลเผาแล้วปรุงกับแร่ธรรมชาติอีกหลายตัวที่จะปลดล็อกปลดปล่อยปุ๋ยเก่าให้ทำงานได้หมดจดเมื่อปุ๋ยไม่ตกค้างพืชจะดูดน้ำได้ดีขึ้นนะครับดินไม่หวงน้ำนั่นเองถ้าดินเครียดดินเค็มมันจะหวงน้ำทำให้น้ำดูดไม่เข้ามันเราเคล้าปลาด้วยเกลือนะครับ ถ้าเอาเกลือใส่ปลายิ่งใส่เกลือยิ่งเข้มข้นยิ่งดูดน้ำออกจากตัวปลาทำให้ปลาไม่เน่าแต่รากทุเรียนมันดูดน้ำไม่เข้าไม่ใช่มันไม่เน่ามันจะแห้งยอดแห้งกิ่งตายก็เกิดจากการที่ปุ๋ยตกค้างหรือใส่ปุ๋ยมากจนเข้มจนไม่สามารถปล่อยน้ำให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ก็เลยทำให้ใบแห้งทิ้งใบพลัดใบแล้วก็ลูกร่วงลูกเสียครับดังนั้นการให้ปุ๋ยในช่วงริ่งร้อนยิ่งแรงต้องให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆเอายิ่งให้เข้มข้นยิ่งเป็นผลเสียครับเพราะยิ่งร้อนยิ่งปิดปากใบไม่ดูดน้ำไม่ดูดปุ๋ยแต่ด้านล่างเข้มดันดึงน้ำออกก็ยิ่งทำให้ต้นฟุดต้นโทรมลูกไม่โตได้นะครับสรุปก็คือถ้าลูก 6-70 วันแต่ยังทรงไม่ได้ใหญ่ไม่พอให้ใส่ปุ๋ย3อย่างรอบนอกใส่ปุ๋ยแร่ด่างบางๆรอบในนะครับก็ทำให้โตทั้งลูกดันทั้งเนื้อทำทรงให้สวยแต่ถ้า 7-80 วันไปแล้วทรงดีทรงสวยใหญ่พอใจแล้วอยากให้สร้างเนื้อสร้างแป้งให้เปอร์เซ็นต์แป้งถึง 38% เหมือนของพอเนี่ยที่แสนตุ้งนะครับของท่านเอง 38% นี่ท่านใส่แร่ด่างเต็มทรงพุ่ม 2-3 โลความเป็นด่างจัดจะไล่โนโตรเจนหนีไปแต่ได้โพแทสเซียมมาดันเนื้อสร้างแป้งทำให้ออกข้างลูกกลมทำให้น้ำหนักดีขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งถึง 38% นะครับอากาศร้อนอบอ้าวนะครับให้ระมัดระวังเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยที่มีมดเป็นตัวเอาไปปล่อยแล้วปล่อยน้ำตาลออกมาทำให้เกิดราดำแล้วยังไม่พอนะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟท็อปทราเข้าหนามเข้าลูกเข้าไปเน่าข้างในได้พอเริ่มมีน้ำตาลก็จะเริ่มมีราซึ่งราเนี่ยมาจากหลายทางนะครับดูดมาตามท่อน้ำท่ออาหารจากใต้ดินก็มีแล้วก็มีโอกาสปลิวมาหรือสัมผัสโดยมาจากฝุ่นละอองก็แล้วแต่กับลมก็แล้วแต่ดังนั้นให้พ่นเคลียร์โรคเคลียร์หนอนเคลียร์เพลี้ยเคลียร์แมลงที่ลูกเท่านั้นนะครับไม่ต้องใส่อาหารอะไรให้ใช้ยาแมลงดีๆที่ทำลายตัดวงจรของมดอย่างอัลฟาไทเปอร์ลัมด้าหรือไบเฟนทินที่สลายตัวไวนะครับแต่ให้ใส่ยาราที่ดูดซึมเก่งๆแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยสลายตัวได้ง่ายอย่างเคโทนิกหรือลองเกนบูมที่มีแคลเซียมบอลอนด้วยก็แล้วแต่นะครับพ่นทุก 7-10 วันอย่างน้อยจนกว่าจะได้ตัดลูกอีก7วันค่อยละนะครับบางทีอีกแค่7วัน10วันไม่ได้ฉีดนี่เพี้ยหอยเพี้ยแป้งหรือมดมีโอกาสที่จะพาไปปล่อยได้แต่ว่ายากลุ่มแลมด้าไบเฟนทินหรืออัลฟาไทเปอร์แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สลายตัวแล้วแต่ได้จัดวงจรของเพี้ยแป้งคือมดที่จะฆ่าไปปล่อยนะครับส่วนยาราก็เหมือนกันก็ให้บวก2อย่างเท่านั้นแต่ถ้ามีสารแทรกซึมนำพาก็ใส่ไปเพื่อประหยัดยาในการจับเกาะติดเปียกถ้าเกิดเราไม่ใส่มันเหมือนไม่เกาะไม่เปียกก็เน้นแล้วเน้นอีกทำให้เปลืองยาโดยเกินความจำเป็นครับ
1: เมษายนนะครับที่สวนสระพี่ชัยเจ้าเดิมที่อยู่ชากโดนบุญนาคตรงนี้เขาเรียกซอยเลยนะ
2: ซอยอ่างทอง
1: อ่างทองครับผมเนี่ยดอกเหมือนเดิมดอกทั้งปีมีโรงงานบรรจุแล้วถ้าท่านผ่านมาแกลงก็เห็นว่าสระลอยแก้วอร่อยอร่อยเนี่ยของเขาแหละครับแต่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววันไหนนะเฮีย
2: ปีนี้เปิด13เมษาย
1: นให้คนมากินทุเรียนได้ในแปลงในสวนทุเรียนสวยไหมสวยเหมือนเดิม
2: อร่อยเหม
1: ือ
2: นเด
1: ิ
2: ม
1: อร่อยเหมือนเดิมแร่ด่างเนื้อเยอะ
2: พออายุด่างรสชาติเข้มข้น
1: ใช่พออายุได้90วันไปแล้วอัดแร่ด่างอย่างเดียวมันจะไล่ไนโตรเจนหนีเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดสร้างเม็ดและหยุดสร้างเปลือกจะดันแต่เนื้อพอได้แต่เนื้อก็เปลือกจะบางแล้วก็พองขึ้นจะขึ้นมาอีกโล2โลเลยเนี่ยแล้วก็พอแค่105วัน110วันก็แก่แล้วเพราะความเป็นด่างไล่ไนโตรเจนหนีนั่นจะแก่ไว้ถ้าได้ไนโตรเจนเรื่อยๆมันก็จะขยายเปลือกไปเรื่อยไม่แก่สักทีสมัยก่อนใช้วิธีกักน้ำเปิดหน้าดินกลางโคนให้ไนโตรเจนหมดแต่ว่ามันโผล่ไม่อร่อยอย่างนั้นน่ะหน้าแก่แต่เราแก่ด้วยความหวานมันอร่อยเหมือนเดิม
2: เนื้อเหนียว
1: เนื้อเหนียวแล้วลูกค้าก็เลยมาทุกปีเลยตอนนี้เลยเปิดเป็นเรื่องเป็นราวเลย13เมษายนนี่ใครอยากจะมาก็สละสวนพิชัยจับทีเพชรได้เลยนะสละสวนสวนสละพิชัยที่แกลงครับผมที่สวนคุณพิชัยนะครับแถวบุญนาคเนาะ
2: คร
1: ับ ต่อปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยวันที่9นี่เล็มแล้วทุกลูก200หมดเพราะว่ามีลูกค้าประจำที่เคยกินผลงานของแร่ด่างเนื้อเหนียวเนียนอร่อยไม่ต้องออกไปขายข้างนอก
2: ไม่ใช่หวานอย่างเดียวครับเนื้อเหนียวทำไอ้ลูกค้าบอกว่าเอ็ดนี่เขากำลังกินชะนีหรือว่ากินหมอนกัน
1: เหนียวเนียนเหมือนกันเลยคืองี้ไอ้ความเป็นด่างจัดจะไล่ไนโตรเจนหนีไอ้ไนโตรเจนนี่แหละตัวที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตมันลดแม้แต่สลักก็จะอมเปรี้ยวหรือรองกองเนี่ยถ้ายังเปรี้ยวอยู่เอาแร่ด่างไว้บางๆไล่ไนโตรเจนหนีเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดเปรี้ยวทันทีแล้วก็หยุดการสร้างเปลือกหยุดการสร้างเม็ดแต่จะดันเนื้อขึ้นมาเองเพราะนั้นย้อนหลังไป15วันเนี่ยได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเต็มโคเลยเนาะ กระจายเลย
2: 19 วันแล้ว
1: เพราะนั้นก็เลยว่าวันที่9เนี่ยอีก2วันนี่แหละ
2: คร
1: ับเริ่มประเดิมแล้วแล้ววันที่13เมษายนนี่จะเปิดสวนแล้วก็ลูกค้าขาประจำมาเติมแน่นอนมีทั้งร้านกาแฟด้วยเน
2: า
1: ะเดี๋ยวจะได้กาแฟบุญบางเขนมาให้เขาชงน้ำเย็นลองทานดูเพราะว่าความเข้มข้นของรสชาติกาแฟอาริก้าแท้จะไม่มีขมมีเปรี้ยวเลยแต่จะอร่อยมากจะเข้มข้นนะฮะเนี่ยลูกนี่ไม่ต้องห่วงกลมอยู่แล้วนะฮะถ้าเจอแร่ด่างไปเนี่ยนะจากภูแป้วแป้วกลายเป็นภูหลอกหมดแล้วนะเนาะเนี่ยเป็นภูหลอกหมดเลยใช่ไหมเพราะมันจะดันเนื้อออกข้างจนกลายเป็นว่า3ภูก็ยังเต็มยังทรงได้

0: กินนี่ติดใจตรงที่ว่าเนื้อมันขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็หญ้ารกเนี่ยแนวทางถูกต้องนะครับแล้วที่นี่เป็นที่ต่ำๆข้างล่างก็ไม่เป็นไรรอดได้ด้วยแรงหน้าฝนนะฮะท่านติดใจได้ด่างมา 5-6 ปีแล้วนะครับดู
1: เพ
0: ื่อนแนะนำจากจันทบุรีผมไม่ได้แนะนำนะเพื่อนบอกว่าอยากให้ทุเรียนดีต้องใช้แร่ด่างก็เลยเชื่อเพื่อนไม่ได้เชื่อผมหรอกแล้วก็ดีมาตลอดแล้วใช้มาตลอดดูความดกนะฮะดกมากสวยมากนี่แหละกลมหมดทุกลูกเพราะนั้นที่นี่โล200นะครับแต่ได้ของดีแท้แน่นอนรับประกันทุกเม็ดนะฮะรับประกันทุกลูกนะฮะขอบคุณครับวันที่8เมษายน2569ครับมาแวะเยี่ยมชมสวนอาชีพเนินข้าวต้มสวัสดีครับอาชีพครับต้นนี้เป็นรุ่นหัวของรุ่น2ครับดกกว่าปีที่แล้วอีกอ่ะโอ้ทุกต้นเลยสมบูรณ์มากนี่นะครับหญ้ารกหน่อยเพราะว่าต้องการรักษาความชุ่มชื้นถูกต้องแล้วแต่ถ้าลูกมันคมไปหน่อยก็เอาสารกษัตริย์ปล่อยตามตรงขอบพุ่มนะรดน้ำทั้งสามหนแล้วก็ใส่ขอบพุ่มมันก็จะขึ้นอีกขึ้นทั้งเปลือกทั้งพองเพราะแร่ด่างเป็นตัวปั้นทรงเพิ่มโพแทสเซียมไอ้ทรงมันออกข้างแต่เอาสามอย่างที่มี639เชื้อโมโนฟิเลตเป็นสารขยันจะช่วยเรื่องดันเปลือกออกอีกได้ตัวได้อีกทำไซส์ให้ได้ 4-5 โลเหมือนเดิมแต่3โลไม่ได้ตังค์แต่นี่มัน2โลยังขึ้นอีก2เท่าครับยังขึ้นอีก2เท่า2ถึง3เท่าเลย
2: 70วัต
0: ต์ตามสูตรนั่นแหละคือรกไว้ก่อนพอเดือนเมษามันร้อนมากร้อนจริงๆร้อนถึงร้อนที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าอาการที่ใบของนาชีพดีแล้วหญ้าก็เยอะก็เลยปกป้องความชุ่มชื้นให้ส่วนทุเรียนก็เย็นชอุ่มเขียวสบายตานะครับแล้วก็ดกจัดกระจายสม่ำเสมอทั้งต้นก็มาตามผลงานของทางเกษตรบางเขนใช่ดกเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าทางฝั่งโน้นกระดุมตัดไปเยอะหรือยัง
2: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนิดหน่อยเตรียมที่จะต้องรู้ต้นก่อนรู้ต้น7วันใส่ปุ๋ยอัดบำรุงไว้เลยมันจะให้ดูดรดน้ำ 3-4 ครั้งกับตัดโลต้นมันจะไม่โสมไม่น็อกที่นี่ใช้แบบ 100% ก็ได้ดีแบบ 100% แล้วก็บุญสัมพันธ์ครับคนที่มีบุญสัมพันธ์กันก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับช่วยเหลือคืออุดหนุนให้ข้างเกษตรบางเขนได้มีสาขาแกลงขึ้นมานะครับนี่แหละสวนนาชีพเนินข้าวต้มนำคุณสำนักวิชานะครับแล้วก็ทำกันเองแต่ใช้ความใส่ใจนะใส่ปุ๋ยด้วยใส่ใจด้วยมันถึงได้ดีนะนาชีพเนาะแล้วถูกใจปุ๋ย3อย่างเพื่อจะลดความเข้มข้นเวลาเราใส่มันจะได้ไม่เป็นพิษ
2: เอาหอยก็มาส่งเต็มเที่ยว
0: แล้วก็แร่ด่างล้างเป็นครั้งคราวเพื่อจะได้ไม่สะสมจนความเป็นโทษนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันก็มีบางส่วนที่ตกค้างมันมีประโยชน์แต่ก็มีโทษปนมาทุกอย่างนะครับว่าเกลือมีประโยชน์ถ้ากินมากเกินก็เป็นพิษไรต่อเราเหมือนกัน
2: อย่างไปเลยอาทิตย์กว่าแล้วเอาแร่ด่างไป
0: หมดใช่สลับตอนนี้ก็จะสร้างเนื้อโอ้เนี่ยสายนี้ผมว่ายังไงก็ขึ้น3โลครึ่งถึง4โลเหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็อยู่ในเกณฑ์นั้น95วันไม่เกิน100วันจะตัดหมอนทองหลักการคือใช้ความเป็นด่างจัดแล้วมีโพแทสเซียมสูงของแร่ด่างไล่ไนโตรเจนนะครับแล้วโพแทสเซียมก็สร้างแต่เนื้อดันให้ขยายเนื้อให้เปลือกมันบางเมื่อไนโตรเจนน้อยมันก็จะพัฒนาเปลือกได้น้อยลงเม็ดน้อยลงทุเรียนที่นี่แม้แต่กระดุมยังเม็ดรีบเลยใช่มั้ยวันนั้นอาจารย์แหลมกินบางคนเขาไม่เชื่อว่ากระดุมแม่รีบเป็นไปไม่ได้
2: เข้ามา
0: จ
2: ากศรีราชาก็กินไอ้กบสุวรรณเนี่ยเข้าว่าเม็ดมันรีบหมดเลย
0: แล้วก็เนื้อเหนียวมาเมื่อวานเนี่ยของสวนพิชัยเขาบอกว่าขนาดหมอนยังเนื้อเหนียวอย่างกัญชนีเขาเลยเปิดสวนที่โล200ของเขาเด่นนะเขามีสถานที่รองรับลูกค้าของนักชีพเนี่ยไม่มีที่จอดรถแต่ว่ามีขาประจำมาแล้วนักชีพเนาะโอ้ครับผมเพราะว่าถ้าเราทำคุณภาพไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเขาสู้เต็มที่แถมบวก5บาท10บาทที่ต่างหากใช่ไหมเนื้อดีเขาขายแล้วก็ได้กำไรแล้วกันซิก็จะน้อยลงจากที่ไนโตรเจนน้อยเปลือกก็จะบางเนื้อมันแน่นเพราะเนื้อมันแน่นน้ำหนักก็จะดีแล้วถึงจะบ่มสุกก็น้ำหนักหายน้อยก็เลยทำให้คนขายเขาชอบ
2: แต่เมื่อวานมันจะไม่โตแล้วตอนนั้นก็โดนน้องใหญ่ขนาดมันก็ติดอยู
0: ่น่ะขนาดลูกหัวลูกโดนตอนนี้ก็ขึ้น3โล4โลแล้วเนาะ
2: ครับ
0: 4แล้วน่ะลงๆได้ลงๆอยู่โตจากรุ่นน้องเยอะๆว่าจะโดนน้องแย่งก็ไม่เห็นจะแย่ง
2: ได
0: ้ครับผมเพราะปีนี้มีฝนมาเบรกดอกหลายรุ่นเหลือเกินแต่ว่าเป็นรุ่นน้องก็มาเหมือนทั้งแปลงมีรุ่นน้องหลงอยู่
2: หลังทุกปีเค้าร่วมกันหมดเลย
0: ครับแต่ของเราสบายมากเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวของรุ่น2นะครับซึ่งจะทิ้งช่วงรวมเดือนเลยหลังจากเมษาไปก็จะไม่มีแล้วขอบคุณท่านสูงครับ
3: ต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำ

0: ้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมกระบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาก
1: ราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการและอุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาตั้งแต่ภาคใต้ร้านเชษฐการเกษตรนะครับหลังสวนและคลังเกษตรบางเขนท่าแซะนะครับโดยพี่สมศักดิ์มั่นสวัสดิ์ป่าละอู่คลังเกษตรทุ่งขวางการเกษตรนครปฐมคลังเกษตรบางเขนอุตรดิตถ์คลังเกษตรบางเขนแม่สินศรีสัตนารายคลังเกษตรบางเขนชัยปราการเชียงใหม่ร้านวานิชการเกษตรตราดบ้านเกษตรเขาสมิงคลังเกษตรบางเขนหนองละหันทางบ่อวักที่จะเข้ามาคลุงนะครับคลังเกษตรบางเขนปัทวีเลยแยกปากทางเข้าวัดฉมันที่จะขึ้นไปทางโป่งน้ำร้อนเขาเกลือนะครับและคลังเกษตรบางเขนกระทิ้งคลังเกษตรบางเขนคลองพลูคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยสะท้อนเลยศาลเจ้าที่จะออกไปโค้งยายวายหรือเขาสกิมอยู่ซ้ายมือนะครับคลังเกษตรบางเขนสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนติดกับวัดปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางที่จะออกมาในอามคลังเกษตรบางเขนสาขาแกล้งแยกใบพัดวังหินที่จะมาโผล่เส้น3ย่านไปบ้านบึงนะครับคลังเกษตรบางเขนวังจันทร์ก่อนถึงยูเทิร์นแยกเทศบาลชุมแสงมาจากสี่แยกวังจันทร์นะครับเสือชาวสวนการเกษตรตรงบุญนาคจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองคลังเกษตรบางเขนกระเฉดใกล้ๆโลตัสทางที่จะกลับไปอำเภอเมืองระยองนะครับและอีกหลายๆแห่งสมหวังพันไม้บ้านค่ายนะครับปิยะการเกษตรหรือปิยะวัสดุพันตรงทางออกไปเขาวงคลังเกษตรบางเขนสาขาภวาตรงคลองคงคาไม่ไกลจากแยกหนองเจ๊กส้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับก็ไปแวะเวียนถามข่าวดูนวัตกรรมต่างๆสำหรับแก้ปัญหานะครับโดยเพราะอย่างยิ่งปีนี้เผาจริงแล้วนะครับจากที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงคลังเกษตรบางเขนโดยผมและทีมงานได้พัฒนาอะมิโน 100% ที่เป็นเปปไทด์สายสั้น18ชนิดในการที่จะทดแทนไนโตรเจนให้พืชเอาใช้ในกระบวนการแบ่งเซลล์ในการเจริญเติบโตเปรียบเสมือนเราเอาไก่มาสกัดทำเป็นซุปเป็นแบรนด์เพื่อที่จะได้รับโปรตีนอย่างเข้มข้นพอเพียงโดยที่ไม่ต้องกินไก่เป็นตัวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถมาละลายปล่อยไปกับน้ำได้เลยโดยการที่เราใช้สายยางหรือท่อปล่อยลงไปที่หัวกะโหลกนะครับเราให้มันดูดไปขึ้นไปพร้อมกับน้ำโดยมีถังพักน้ำไว้ข้างบนสายยางหรือว่าท่อที่จะต่อลงไปหาหัวกะโหลกแล้วเรามีตัวรีนะครับแล้วแต่เราว่า1ถัง200ลิตรผสม1ลิตรจะเอากี่ต้นหรือเอาทั้งชุดเลยต่อ1ลิตรผสมกันแล้วได้200ต้นนะครับแล้วก็เหวี่ยงพอหมดแล้วก็หยุดนะครับเหวี่ยงตอนที่เราก่อนจะปิดน้ำสัก5นาทีนะครับอะมิโนน้ำเปปไทด์สายสั้นที่พืชกินไวกับน้ำหมักตัวนัวสปีดหรือตัวนัวพักที่มันเป็นบาซิลัส7สายพันธุ์กับ35สายพันธุ์แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับในการที่ไปขยายกับน้ำตาลทรายแดงไว้ 1-2 คืนเพื่อให้มันบูมเต็มที่แล้วท่านก็จะได้จุลินทรีย์อีกเป็นพันๆล้านเซลล์นะล้านตัวนะครับที่จะลามไปย่อยอินทรีย์วัตถุในดินปลดล็อกฟอสฟอรัสตกค้างดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินรวมทั้งได้อะมิโนจากตัวนัวน้ำที่ปล่อยไปร่วมด้วยจะเขียวทันทีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีให้มากมายเลยถ้าจะใส่ให้ใส่แต่เพียงปุ๋ยเชื้อไตโคเดอร์มามูลไส้เดือนสาเหล้าที่พี่น้องติดปากกันว่าปุ๋ยเชื้อเนี่ยแหละครับ350บาทตอนนี้ก็พยายามจะทนจะฝืนให้สู้กับราคาค่าน้ำมันที่ขนส่งขึ้นมาลูกละ10บาทแล้วนะครับพี่น้องแต่เราก็ทนได้เราทนฝืนได้เราฝืนคือว่าคืนกำไรให้แก่พี่น้องไปก่อนไม่ปรับราคานะครับ50กิโลกรัม350บาทในเขตตะวันออกแล้วก็ตัวนัวสปีดผงหรือเกษตรไทยตัวนัวที่จะพัฒนาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นบาซิลัสริมเลือดมูลไก่แม่พันธุ์ที่หมักสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์และมีถ่านไบโอชาก็คือการเผาที่ควบคุมออกซิเจนจะได้ถ่านที่มีความเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินให้ร่วนซุยรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดีที่จะอยู่ได้ นานยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นตอนนี้เราต้องพึ่งจุลินทรีย์พึ่งชีวภาพพึ่งธรรมชาติให้มากขึ้นแล้วนะครับพี่น้องลำพังแท้เราจะใส่แต่ปุ๋ยเคมีหรือซื้อมาใส่มันก็ได้อยู่แต่ระยะยาวความเป็นพิษสารตกค้างก็ต้องมาเปลืองแร่ด่างแต่แร่ด่างไม่ได้เปลืองแค่ล้างดินอย่างเดียวนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคสามารถที่จะปลดปล่อยปุ๋ยตกค้างรวมทั้งโพแทสเซียมที่ติดมาจากขี้เถ้าสาเหล้ากะลาปาล์มกากน้ำตาลต่างๆที่เผาอย่างสมบูรณ์แล้วจะกลายเป็นด่างจัดที่ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนด่างทับทิมแต่ความเป็นด่างจะลดกรดเมื่อลดกรดได้ธาตุต่างๆที่ล็อกกันอย่างฟอสฟอรัสที่ล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีก็จะถูกสลายออกมารวมทั้งใช้จุลินทรีย์บาซิลัสที่อยู่ในตัวนัวสปีดน้ำที่เราขยายน้ำใช้เองหรือในเกษตรไทยตัวนัวที่เป็นผง50กิโลลูกละไม่กี่ร้อยนะครับไม่กี่ตังค์เนี่ยใส่ซึ่งมีรีบเลือดซากสัตว์จะทำให้ทดแทนไนโตรเจนได้อย่างดีเลยพอเราใส่ไนโตรเจนไปก็ไปสร้างอะมิโนสร้างโปรตีนให้พืชอยู่ดีถ้าเราสกัดเอาโปรตีนอะมิโนย่อยกลับลงมาก็กลายเป็นหัวตั้งต้นของไนโตรเจนโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียก็เหมือนกับเรากินแบรนด์กินซุปไก่สกัดแทนที่จะไปกินเนื้อไก่ซึ่งมันกว่าจะใช่แล้วต้องใช้ปริมาณสูงนี่ใช้นิดเดียวก็งามก็เขียวได้ก็จะเป็นนวัตกรรมทดแทนที่คลังเกษตรบางเขนเท่านั้นที่มีนะครับไอตัวนัวน้ำนี่ได้รับรางวัลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับเป็นนวัตกรรมของเราที่ข้นแบบ 100% เลยนะครับใส่แล้วเขียวพ่นแล้วเขียวไปใน2วันถ้าต้องใส่ทางดินเนี่ยจะแตกใบอ่อนให้งามได้ภายใน 1-2 สัปดาห์อยู่ที่สภาพแวดล้อมอากาศด้วยนะครับถ้าไม่ร้อนจัดเกินไปและมีน้ำให้สม่ำเสมอและมีการตัดยอดแต่งปลายกิ่งช่วยมันก็จะแตกไวสำหรับคนที่ตัดลูกแล้วจะเพิ่งไปสนใจแขนงกิ่งในนะครับเอาไว้คายน้ำเพื่อจะดูดปุ๋ยเอาไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยก่อนแต่ให้ตัดทอนแต่ยอดส่วนปลายข้างบนที่มันแห้งโดนเพี้ยจักระจันฝอยทำลายบางส่วนก็ดีหรือไม่แห้งก็ตามแต่ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมตัดตรงสามเหลี่ยมทิ้งให้หมดให้เหลือแค่ 4-6 เมตรก็พอนะครับการทำทุเรียนแนวใหม่ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงต่อลมเสี่ยงต่อเพี้ยจักระจันฝอยที่พ่นไม่ค่อยถึงนะครับดังนั้นให้คุมทรงไว้ 4-6 เมตรเหมาะที่สุดเพราะว่าพ่นยาก็ไม่เปลืองแล้วมันจะแผ่แบนออกข้างเพื่อที่จะโยงง่ายค้ำง่ายแล้วออกดอกได้ดีนะครับถ้าเราไม่ตัดยอดส่วนที่แหลมออกมันจะบังตัวเองเช้าบางบ่ายบ่ายบางเช้าการสังเคราะห์แสงของกิ่งล่างก็จะต้องใช้เวลานานกว่าจะสะสมอาหารได้พอที่ออกดอกถึงกิ่งล่างแต่เราตัดต้นบนออกกิ่งล่างกิ่งข้างได้แดดมันก็จะออกได้ไวได้เร็วติดลูกได้ดีขึ้นนะครับบางคนก็ตัดไว้ตั้งแต่ตอนตัดลูกของทุกๆปีเลยแต่แขนงในกิ่งในเอาไว้ตัดตอนที่เราจะกระตุ้นแตกใบชุด2นะครับแต่ใบชุด3ที่จะออกดอกมันแตกออกมาไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาไว้รับสารออกดอกแล้วต้องการทำใบค่อยมาริดมาแต่งยอดแต่งปลายแต่งแขนงเพื่อจะให้แตกใบอ่อนพร้อมดอกตอนนู้นค่อยว่ากันนะครับซึ่งการทำทุเรียนต้องใส่ใจและต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วจะไม่พลาดนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนและต่อไปถ้าเกิดไม่มีรายการวิทยุถ่ายทอดให้ท่านเปิดเพจร้านคลังเกษตรบางเขนโดยผมบุญบางเขนก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นรูปภาพสปอตต่างๆที่ท่านได้เห็นและรายละเอียดที่ผมจะใส่เข้าไปในเพจเนื่องจากผมเองบางทีการจัดเวลาการจัดสถานีวิทยุต้องมีเวลาและผมต้องขึ้นไปช่วยชาวนาในการแก้ปัญหาเรื่องข้าววัชพืชหรือข้าวดีดรวมทั้งดินที่ต้องการการปรับปรุงดินต้องการนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ไปแก้ให้ชาวนาที่ข้าวเกวียนละ 6-7 พันแต่ว่าปุ๋ยลูกละพันกว่าบาทซึ่งเขาไปต่อไม่ได้นะครับซึ่งผมเองและทีมงานซึ่งเป็นทีมนักวิชาการมาก่อนเป็นนักวิจัยอิสระที่พัฒนาทุกอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วจะได้ขึ้นล่องไปทั่วประเทศก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการจัดรายการวิทยุดังนั้นรายการวิทยุจะจัดจนถึงเดือนมิถุนาแค่กลางปีนี้เองนะครับพี่น้องขออนุญาตที่จะให้ติดตามในเพจหรือมาใน Open Chat Line ของร้านที่มีอยู่ร่วม 2,000 คนแล้วนะครับซึ่งจะเห็นการตอบปัญหารายวันเลยว่าตอนนี้อะไรจะระบาดเพี้ยไรแดงมาแล้วนะโรคหนอนแมลงอะไรจะระบาดในช่วงนี้ก็จะให้รายละเอียดในนั้นซึ่งมีทั้งภาพทั้งอักษรหรือเสียงพูดที่เป็นรายการวิทยุที่ผมจัดผ่านลงไปในนี้นะครับที่จะวนมาเปิดให้ท่านได้รับฟังโดยฟังตอนไหนก็ได้เพราะอยู่ใน YouTube อยู่แล้วอยู่ในเพจอยู่แล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาทุกประการในสิ่งที่อยากได้อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆให้ครบ100 ปีแล้วค่อยต่างคนต่างไป นะครับสวัสดีครับ
2: เนี่ยนะเนี่ยผลงานเรื่องดังลุงก็บอกว่าใครที่4 5กำมือมันก็โตได้ยังไงวะเนี่ยไอ้หนุ่มกลมบ๋องขึ้นเป็นผู้หล่อขึ้นหมดนะครับ
3: เอออาจารย์ดูเนี่ยที่ว่ามันไม่ได้ใช้อะไร
2: ไม่ให้เรื่องดังเนี่ยตอนตี5กำมืออยู่เรื่อยเอง
3: ดูมันเด้งอ่ะดูคู่เด้งผมเด้งอะไรบ้าบอนี่มัน
2: ต้องแอดบอกมาอาจารย์มากใส่แร่ด่างอย่างเดียว4 5กำมือไปปุ๋ยอะไรเลยตอนติดลูกปลดล็อกปุ๋ยเก่าแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วเคลื่อนย้ายพลังงานแป้งน้ำตาลไม่สะสมความเป็นพิษแล้วไม่ล็อกใครใส่แร่ด่างกี่รอบลูกแอด
4: 2 รอบ
2: บอกว่าไม่ได้ใส่เยอะด้วยใช่ไหมแต่ไม่รู้เบ่งได้ยังไงหมอน

0: องมันแบ่งคูกันมาเป็นหนึ่งอ่างมาแล้วครับคูละจานครับใครกินเนี่ยกำไรอะฮะ
1: อาจจะเลี้ยงดกอะยากที่จะเกิน
0: อยู่ในเกณฑ์หกโลอะหกโลเขาเอาแต่ส่งมันได้อะ
1: ใช่
0: แล้วมันเต็มนะโอ้โหเนื้อ
1: มีเนื้อ
0: คนกินกำไรล้วนๆครับนี่คือทุเรียนคุณภาพจากแร่ธรรมชาติที่มีเพลไรมีขี้เถ้าหลายชนิดเพื่อจะถ่ายประจุปุ๋ยเก่าตกค้างด้วยตัวเขาเองก็เป็นปุ๋ยด้วยละลายน้ำแร่ด่างไม่ใช่ปูนนะกำปุ๊บละลายน้ำเนี่ยละลายเย็นบ้าบางคนเอาไปละลายใส่ไปกับระบบน้ำเลยนะครับถ้าไม่ได้ใส่ก็มือไม่เชื่อเลยใช่ไหมลูกเบ่งลูกพองลูกขึ้นเกี้ยงนะฮะต้นไหนต้นนั้นเบ่งได้อีกฮะอีก20ปันเนี่ยยังขึ้นไปอีกเป็นโล2โลครับถ้ามีแร่ด่างแล้วมีน้ำให้แล้วถ้าฟ้าปิดกระพ่นหนังใบบ้างแล้วแร่ด่างจะป้องกันไนเตรตที่จะทำให้เนื้อตายเนื้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าความเป็นด่างได้ไนโตรเจนในดินออกเป็นแอมโมเนียขึ้นฟ้าไปคมเป็นหนึ่งอ่าง
2: ต้นโบราณนะเนี่ย
0: ต้นโบราณเบ่งขึ้นหมดนะ
1: ว่าทุเรียนเราที่เราไม่ได้ใส่แร่ด่างอ่ะคือมันนอนคิดอยู่ทุกคืนว่ามันเหมือนต้นเราปากมันเก็บบัว
0: ถ้าใส่แร่ด่างมันสมานแผลรากกินปุ๋ยกินน้ำได้ก็ไปเลย
1: มันเปิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวน
0: ี้

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update เศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในGood Morningอาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟังGood Morningอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17 น.ถึง

0: 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับ
1: ครับวันนี้หุ้นไทยพุ่งแรงเลยนะคุณอัญ
2: เป็นยังไง
1: บวกไป 33.70 จุดนะ
2: ปิดที่ 1,500 หรือ 1,600
1: 1,500 1,517.26 จุดมูลค่าการซื้อขายก็สูงนะ 67,660 ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแรงกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งเป็นการรีบาวแรงกว่าภูมิภาคและมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นปัจจัยก็คือหุ้นเดลต้าครับดีขึ้นร้อนแรงวันนี้ถึง 10% หลังคลายความกังวล MSCI Rebalance ในประเด็นฟรีโฟลด์และยังได้รับแรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาด้วยส่วนตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานนะฮะโดยหลายตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
2: หมายถึงว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยทำให้ตลาดไปถึงแบบอะไรอย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่เขาพอร์ตเขาใหญ่มากคือถ้าเขาลงเนี่ยแม้ว่าหุ้นตัวอื่นๆจะขึ้นบวกๆเลยนะบางทีก็ดัชนีถ้าจะยังติดลบอยู
2: ่
1: เพราะว่าตัวเขาตัวเดียวเนี่ยฉุดตลาดก็ตลาดเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาอะไรอยู่แต่ว่ามันยังแก้ไม่ได้นะก็ยังเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เวลาขึ้นลงแล้วมันจะมีผลต่อดัชนีมากอย่างเที่ยวนี้วันนี้ขึ้นตั้ง 10%
2: ค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็ลงมาเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเขาอาจจะถูกลดน้ำหนักจาก MSCI นะเพราะว่าประเด็นไอ้เรื่องฟรีโฟลด์ก็คือหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นอิทธิพลมันน้อยในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเพราะฉะนั้นทาง MSCI เนี่ยก็คือ Morgan Stanley Capital International นะเขาเป็นบริษัทที่เขาจะทำวิจัยแล้วก็จะไปดู
2: ให้น้ำหนัก
1: ทั่วโลกเลยเขาจะให้น้ำหนักว่าควรจะลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรยังไงนะแต่คราวนี้พอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยถึงจังหวะหนึ่งเขาจะเกิดการเขาเรียกว่ารีบาลานซ์ก็คือเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก
2: ถ้าเพิ่มเราก็ต้องตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยสิฮะ
1: โอ้ยตลาด
2: ลดน้ำหนักนี่เราแบบโอ้ยเราแย่เลย
1: พร้อมเลยนะฮะ
2: ไม่ได้ซื้อเขาสักหน่อยนึง
1: ไม่อันนี้มันมีผลต่อตลาดเราไม่เกี่ยวหรอกเราก็ดูทิศทางไปนะเพราะว่าไอ้ตัวดัชนีเนี่ยมันก็ในแง่ของจิตวิทยามันก็กระทบไปถึงส่วนการลงทุนส่วนอื่นๆบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือถ้าตลาดหุ้นมันคึกครับทองมันคึกคักอย่างเงี้ยถึงเราจะไม่มีตังในกระเป๋าเลยเราก็มีความรู้สึกว่า
2: ออกไปก็กล้าซื้อเลี้ยงกิน
1: เศรษฐกิจมันก็ดีอยู่นะข้างหน้าเราคงไม่มีปัญหาเลยหรอกเศรษฐกิจมันยังคนยังมีตังจับจ่ายกันขนาดนี
2: ้ปกติก็ดื่มน้ำเปล่าพอกดออกไปก็กล้าซื้อกาแฟเย็นเพิ่ม
1: ครับ
2: ค่ะกล้าจ่ายเงินรู้สึกมันคงมีโอกาสในการหาได้อ
1: ่
2: ะ
1: เราคงเป็นปัญหาเราคนเดียวละมั้งคนอื่นเขายังหุ้นเฮิร์นก็ยังบูมอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีผลทางจิตวิทยาอยู่ครับ
2: เข้าใจผิดเลยคิดว่าที่หุ้นขึ้นนี่เป็นเพราะว่าคุณเอกนิติพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นเซฟเฮเว่นของการลงทุนซะอีก
1: เอาวันนี้คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์นี้ใช่ไหมฮะ
2: อ๋อใช่ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผม
2: คุณเอกนิติชูว่าไทยเป็นหลุมหลบภัยดันลงทุนไตรมาส1พุ่งไปถึง 2.6 แสนล้านแล้วก็ลุ้น GDP จะโต 3% ค่ะคุณเอกนิติในฐานะรัฐมนตรีคลังนะคะวันนี้ก็ ไปพูดที่งานหนึ่งนี่แหละก็ปรากฏว่าประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาโลกไม่เคยเผชิญกับแรงกระแทกและการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงเท่านี้มาก่อน

0: ว่า 60% คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทคิดดูแค่ไตรมาสแรกของปีนี้นะขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง1ล้านล้านบาทโธ่แล้วการลงทุนเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปไตรมาส1ของปีนี้ข้อมูลลงทุนจริงนะไอ้ขอเนี่ยขอส่งเสริมล้านล้านนะแต่ลงทุนจริงพบว่าลงทุนเติบโตถึง 18% มูลค่า 260,000 อ่ะคุณตัวเลขการลงทุนผ่าน BOI นั้นคิดเป็นสัดส่วนแค่ 25-30% ของการลงทุนทั้งหมดด้วยซ้ำนี่ไงฮะเราคือ safe haven คือไม่ใช่แค่ฉันสันเท่านั้นนะที่บอกว่าไทยเป็น safe haven ถึงมาซุกอยู่ที่นี่ก่อนไปก่อการร้ายไปสั่งฆ่าคนที่กัมพูชานักลงทุนก็เหมือนกันมองเราเป็น safe haven เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสนับสนุนให้เติบโตในเรื่องการลงทุนมาจากที่ไทยสามารถคว้าโอกาสไปได้ประกอบกับนโยบาย BOI Fast Pass ที่เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สถานการณ์โลกที่มันกำลังป่วนเนี่ยไทยก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยลุ่มหลบภัยหรือ safe haven ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและ supply chain ใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งยังเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่ธุรกิจไทยสามารถก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือพวก data center อะไรพวกนี้ค่ะพี่เวสานฮะไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ถึงขนาดจามเลยทีเดียวนอกจากนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยยังส่งเสริมยังส่งสัญญาณการปรับตัวเชิงบวกโดยภาคธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดซัพพลายเชนใหม่ๆให้เคลื่อนย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมันก่อนเห็นยังไปไล่จับไอ้พวกสินอะไรอะของรีไซเคิลมาเข้าโรงงานคนจีนในไทยอยู่เลยพี่ไพศาลช่องว่างนี้มันเยอะนะ
1: ก็ดูดีอย่างนี้ก็ตรงกับที่คุณอภิสิทธิ์วันนี้เขาก
0: ็พูด
1: เขาก็พูด
0: ก็ไม่ว
1: ิ
0: กฤตเนี่ยแล้วไปกู้ทำไม
1: ก็อย่างนี้มันก็ไม่วิกฤตไม่แล้วจะต้องไปกู้พลกร
0: มันไม่วิกฤตอะไรก็ดี
1: ทุกอย่างใช่ไหมเออนี่ผมก็พยายามดูนะว่านักวิเคราะห์เขาเอาประเด็นเรื่องของคุณเองที่ปรากฏยังไม่เจออาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นปัจจัยก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเท่าที่อ่านนักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์วันนี้เขาไม่ได้พูดถึง
0: เดลต้า
1: เขาไม่ให้น้ำหนักว่าหุ้นเดลต้าวันนี้คนมาลุ้มซื้อกันเยอะวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นวันที่มันมีการประกาศไอ้รีบาลานซ์หุ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยไหลตลาดนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตลาดหุ้นอินโดวันนี้ร่วงไป 2% หลังจาก MSCI ถอดรีบาลานซ์ก็คือลดน้ำหนักหุ้นอินโดไปตั้งเท่าไหร่เห็นว่า18ตัวเลย
0: 18ตัว
1: เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่6ใช่ไหมแล้วก็หุ้นขนาดกลางๆเล็กๆสุดที่เหลือ18 ตัว
0: นะคะถอดหุ้นอินโดนีเซีย18 ตัวพ้นดัชนี MSCI ปมสภาพคล่องค่ะก็เลยสะเทือนตลาดครั้งใหญ่เลยทำตลาดเสี่ยงแล้วก็พร้อมขยายเวลาทบทวนนะแต่เขาก็ขยายเวลาทบทวนให้ค่ะเป็นปลายเดือนมิถุนายนก่อนจะหล่นสู่ตลาดหุ้นชายขอบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียนะฮะ
1: เขาเจอ
0: ในอาเซียน
1: เจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเจอปัญหาเรื่อง
0: ความสามารถของผู้นำ
1: ไอเรื่องของเนี่ยฮะทุนสำรองระหว่างประเทศค่าเงิน
0: มันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะพี่นิสานมันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะ
1: มันคงจะมีการเร่งลงทุนกันมาก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะผมคิดว่า
0: ที่ไปสร้างเมืองใหม่
1: มันมีการลงทุนอะไรที่น่าจะเกินตัวอยู
0: ่
1: แล้วปัญหาคือโลกมันเกิดวิกฤตแล้วมันเกิดไอ้ระเบียบโลกใหม่โดยยุคของทรัมป์เนี่ยมีเรื่องการที่จะไปทำสงครามการค้าอะไรต่างๆตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันกระทบอินโดนีเซียเยอะจริงๆกระทบทั้งโลกนั่นแหละครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยจังหวะเขาคงอ่านเกมพลาดเขาไปลงทุนเกินตัวแล้วก็คิดว่าในการส่งออกของเขาหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขามันจะ cover ได้ปรากฏไม่ได้มันถอยพอถอยปั๊บค่าเงินก็ร่วงนะค่าเงินก็ร่วงทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาอยู่ในภาวะ

0: ามองมันก็มีผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสภาพคล่องของภาคเอกชนอะไรต่างๆมากมายหมดแล้วเงินเฟ้อก็สูงนะเป็นปัญหาที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในอินโดนีเซียนะครับ
1: ตรงนี้นี่ไงที่เขามีความต่างกับไทยเราถึงได้รับการยกย่องยอมรับชื่นชมว่าเป็นประเทศที่รับแรงกระแทกภาวะวิกฤตพวกนี้ได้ดี
0: คือของเราเนี่ยการเมืองเราอ่อนแอมากในรอบประมาณ20ปีที่ผ่านมามีรัฐบาลที่อ่อนแอแต่ว่าเผอิญว่ากลไกของเราเนี่ยในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยออกแบบไปว่าห้ามการเมืองเข้าไปแทรกแซง
1: เราถูกปฏิรูปแล้วตั้งแต่ปี40พูดกันง่ายๆเรายกเครื่องกันมาแล้ว
0: การเมืองไม่สามารถไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยมันทำดำเนินการโดยเทคโนแครตอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: การเมืองก็พยายามจะไปบีบเบิกแต่ว่ามันมีวาระของการบีบได้เพียงแต่ว่าคุณก็ไปเปลี่ยนตัว
1: ผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: กรรมการ
1: นโยบาย
0: การ
1: เง
0: ินหรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคุณก็ทำได้แค่นั้นซึ่งมันมีวาระคุณไม่สามารถทำได้แบบเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรตอนเขาก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่
1: อง
0: แล้วก็เป็นแบบมืออาชีพผมคิดว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงนี้การที่ทำให้แบงค์ชาติเขาเป็นอิสระไม่ให้ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเขา
1: เพราะว่าเรามีบทเรียนกันมาแล้วตอนต้มยำกุ้งผู้ว่าแบงค์ชาติกี่คนแล้วก็โดนคดีด้วยถูกไหมคะแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินเราก็ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงนั้นแล้วค่ะถึงได้รอดมาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่คุยกันก็คือว่าถามว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเป็นผลจากอะไรแต่สิ่งที่คุณเอกนิติพูดเนี่ยนะคะพี่ในสารคะในความเป็นจริงเราก็คิดว่ามันก็แนวนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตัวเลขอะไรออกมาที่เขาบอกว่ามันก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอกจากที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ไปลงทุนไปใช้ชีวิตกินอยู่อะไรกันแบบนั้นเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวก็ยิงกันไปยิงกันมามันไม่มีความปลอดภัยจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นที่จะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นแหละที่เราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอพยพมากัน
0: แล้วไทยแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนเขาจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าไปคิดว่าไทยประเทศเดียว
1: ค่ะ
0: เวียดนามสิงคโปร์มาเลเขาได
1: ้ได้คือมาแถบนี้หมดแต่เราก็ได้แล้วก็ที่เรียนเห็นกับตาก็คือเรียนเห็นการขยายของนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองที่ใหญ่มากตกลงตัวเลข 7,600 ไร่ค่ะไม่ใช่ 2-3,000 ไร่แล้วนะคะนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเนี่ย 7,600 ไร่พี่สารคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหน
0: เฉพาะระยองจังหวัดเดียว
1: เฉพาะ WHA 5ค่ะ
0: ของวาเขาเนี่ยนะ
1: แล้วมีตั้งกี่นิคมล่ะพี่สารลองคิดดู WHA 5นี่คือที่ใหม่สุดที่เป็นที่ฮือฮามากที่ระยอง
0: ยังมีของคุณวิกรมมีของอะไรก็อีกนะ
1: เอาเฉพาะที่ระยองที่บ้านค่ายปวกแดงเนี่ย 7,600 ไร่พี่วิสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบนี้แสดงว่ามีคนมาถ้าคนไม่มานิคมอุตสาหกรรมจะยอมซื้อที่กับหมื่นไร่แบบนี้หรออันนี้ที่เดียวนะคะ 7,600 อ่ะแล้วยังที่อื่นๆอีกรอบๆนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงมีการย้ายฐานการลงทุนอะไรมาแต่เพียงอยากจะดูคุณภาพของไอ้บรรดาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มาลงนะว่ามันเป็นระดับไหนมันจะมีความยั่งยืนแล้วมันจะทำให้เกิดการไอ้เจเนเรตไอ้เรื่องของเศรษฐกิจไทยของเรายังไง
1: วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาเป็นคนคุมงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยงานที่เขากำลังคุมอยู่เนี่ยมันเป็นหมื่นๆล้านเลยนะคะเป็นหมื่นๆล้านทีนี้ก็เลยถามว่างานก่อสร้างจริงๆมันเท่าไหร่สมมุติว่า 25,000 ล้านก็แล้วกันก่อสร้างจริงๆ 5,000 ล้านครับแล้วที่เหลือเครื่องจักรหมดเลยค่ะพี่ไพศาลนั่นคือนำเข้าทั้งหมดค่ะเงินไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยอย่าไปหลงติดเฉพาะรูปแบบหรือตัวเลข
1: เวลาที่เราบอกว่าการก่อสร้าง 25,000 ล้านเนี่ยการก่อสร้าง 5,000 ล้านค่ะ 20,000 ล้านคือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ามาติดตั้งและ 5,000 ล้านนั่นน่ะ
0: ก็ไม่รู้บริษัทไทยป่ะนะ

0: ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ในระดับถึงคนงานด้วยค่ะในระดับเลเบอร์เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่คนไทยมาจากจีนเลยเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมคะไม่มีกัมพูชาแรงงานก่อสร้างต้องกัมพูชาแถวนั้นกัมพูชาเข้ามาไม่ได
1: ้ทางผู้รับเหมาเขาก็ต้องเอาเข้านำเข้ามาจาก ประเทศแม่เขาเลยนะ
0: ทุกระดับค่ะแม้กระทั่งระดับเทปูนด้วยค่ะระดับนั้นเลย
1: ครับ
0: นั่นก็คือสิ่งที่แฝงคือถ้าเรากำลังจะไปถอนรากถอนโคนกันที่สมุยที่พังงานเดี๋ยวคิดว่าอะไรที่เรากำลังภูมิใจกันอยู่เนี่ยถ้าเปลือยมาให้หมดจริงๆอ่ะเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเท
1: ่ค่ะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: แปดนาฬิกา21นาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอ่านครับ
0: ค่ะพี่สารคะเราพูดถึงข่าวเมื่อกี้นี้ไปแต่ข่าวที่เป็นข่าวแล้วที่ฉันไม่อยากอ่านและไม่อยากจะพูดถึงก็คือข่าวครอบครัวคุณสายสกอตค่ะพี่สัน
1: เขาเห็นว่าทางเขาจะฟ้องร้องอะไรก็หลุดจะหลุดเลยนะ
0: เป็นข่าวที่ไม่อยากอ่านอะแต่ว่าถึงไม่อ่านก็ต้องรู้ด้วยโพสต์ของคนนั้นรู้ด้วยโพสต์ของคนนี้เขารู้ด้วยการสรุปความไม่ได้อ่านข่าวเลยครับพี่สันแต่รู้หมดแล้วตอนเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่อยากรู้เลยมันเศร้าๆมันสะเทือนใจมันหดหูลึกๆหดหูทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหดหูทั้งนึกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหดหูทั้งที่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงด้วยพี่ไพศาลหลายอย่างเป็นความเจ็บปวดที่คำโบราณที่ว่าสาวไส้ให้กากินความในเอาออกความนอกเอาเข้าเนี่ยพอมันมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันหมดเลยค่ะพี่แล้วมันก็อยู่กันยากต่อไปนะคะไม่ว่าใครเถอะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะ
1: นี่ในขณะนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเรื่องมันออกมามันก็เป็นเรื่อง
0: ใหญ่มากอะ
1: เป็นเรื่องลือชา
0: เป็นเรื่องจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อ
1: ซึ่งก็ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่มีหน้ามีตาคงได้รับผลกระทบกันไปโดยทั่วหน้านะเห็นใจผมโดยส่วนตัวรู้ความรู้สึกเห็นใจโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็คงจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไปด้วยก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาคงจะถ้าประเมินในขณะนี้คงคุมสายไม่ได้

0: แต่ว่าพี่ชายทรายเนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยลบไอ้คลิปที่เขาชี้แจงล่าสุดออกไปนะผมก็คิดว่าคงจะมีผู้ใหญ่ขอว่าอย่าไปอย่าไปอธิบายต่อปากต่อคำเนี่ยถอนออกไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงก็คือสะใภ้ภรรยาของพี่ชาย
1: ไม้ชื่อไม้
0: คุณไม้คุณอะไรนะสุนิทใช
1: ่ไหมผู้ชายเดี๋ยวชื่อภัยสุนิทผู้หญิงชื่อไม้อะไร
0: ล่ะพันลักษณ์อะไรนะที่
1: เขาพัชรันค่ะรับพัชรัน
0: เป็นดาราใช่ไหมคนที่เป็นดารา
1: เป็นดาราแล้วพัชรัน
0: อันนี้เขาออกมารู้สึกเขาจะโพสต์ค่อนข้างแรงว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์เขานะไม่รับกระเช้านะรับเป็นเงินอย่างเดียวเขาจะฟ้องร้องอะไรนะครับแต่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะขออย่าไปแรงกลับอะไรนั่นเลยคือนาทีนี้มันก็คงจะต้องโดนกระแสอะไรหนักหน่วงไปก็ทำได้อย่างเดียวคืออดทนแล้วก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปเพราะว่ายิ่งไปตอบโต้ยิ่งไปอะไรเงี้ยนะผมว่าดูอย่างก่อนของทรายเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนนะเอาคลิปครับอะไรมาเปิดวุ่นวายไปหมดซึ่งเราก็ไม่รู้อีกจริงๆว่ามันอะไรยังไงกันใช่ไหมแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันก็หนักหน่วงไม่ทราบจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
1: คือไม่อ่านข่าวก็ยังต้องรู้เลยค่ะเพราะไถไปหน้าฟีดมีแต่คนแบบสรุปความว่าจับต่อสรุปว่าฟังนั่นดูคลิปนี่มีโต้ตอบอย่างนี้สรุปได้ว่าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะที่ไม่สารถึงจะไม่ดูคลิปถึงจะไม่ดูไลฟ์สดอะไรก็ตามก็รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็หนักใจว่าจะไปยังไงต่อมันก็ล้างออกไปไม่ได้นะเวลาที่มันรู้ไปแล้วอ่ะถึงไม่อยากรู้แต่มันรู้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
0: คร
1: อบครัวที่เป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยมาเกิดมาเองก็รู้จักอ่ะกินเบียร์อยู่ยี่ห้อเดียวนะสังคมไทยแต่ไหนแต่ไรอ่ะแล้วเขาก็สนับสนุนเรื่องกีฬาสนับสนุนเรื่องเป็นสปอนเซอร์อะไรต่อไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สปอตไลท์ก็ส่องมาตลอดนะฮะพอมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการรับรู้ของเรามันก็เลยคิดไปกว้างพอสมควรว่าชีวิตมันก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราก็ต้องมารับรู้กันเรื่องมาจากว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอมันมีขึ้นมามันก็เลยเปิดกว้างทางสังคมทำให้ได้เห็นได้คิดอะค่ะแต่เห็นแล้วคิดอะไรก็ขอไม่พูดก็แล้วกันรู้แต่มันหดหู
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้นายกก็ไปลงพื้นที่ที่มีข่าวร้องเรียนมากนะว่าต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรกันแบบมากมายแล้วก็ยังแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นมีที่พลบริเวณหน้าหาดตัวเองก็ไม่ยอมให้ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้ประโยชน์เอาบางทีเขาทำวิลล่าสวยๆเขาใช่ไหมวิลล่าเขาติดอยู่หน้าหาดเนี่ยเขาก็ต้องการให้หน้าหาดเขาแบบเอาไว้เฉพาะต้อนรับลูกค้าในวิลล่าเดียวไงมันก็มีเอกขัดยงขัดแย้งกันก็มีที่พังงานแล้วก็ที่ภูเก็ตวันนี้นายกก็ลงพื้นที่ที่พังงานกับที่ภูเก็ตแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีเวนต์อย่างไรที่คนพิกลนะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเชิงนโยบายหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะมันเป็นตัดไฟแต่ต้นลมอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานคล้ายๆก็เป็นงานที่ตำรวจเขาต้องทำอยู่แล้ว
1: เหมือนงานแถลงข่าวจับยาเสพติดนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละค่ะแถลงกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะคะจับได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนั่นแหละค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะเดินดูแล้วไม่ต่างกันเอาไปจับรีสอร์ทหนึ่งมีอิสราเอลอยู่สองคนมีคนไทยอยู่คนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแบบว่าตั้ง 3,000 ชื่อนะจริงๆแล้วอ่ะออกหมายจับไปแล้วคนหนึ่งต่างชาติหนีได้มีคนไทยอยู่สองคนอยู่ระหว่างหมายจับไอ้คนหนึ่งนะรับจด200อีกคนหนึ่งก็200-300เหมือนกันอ้าว

0: แล้วยังไงแล้วช่วยบอกต่อได้ไหมว่าหลังจากจับแล้วคุณจะไปรื้อไปถอนไปยึดเขายังไง
1: ก็ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีไป
0: โถ
1: ฟ้องร้องเป็นคดีเขาเป็นนิติบุคคลเขาไปจดนิติบุคคลเนี่ยกูต้องไปพิสูจน์อีกว่ามันเป็นนอมินีตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนะการที่จะไปพิสูจน์อะไรเงี้ยนะเขาจับตั้งบริษัทแล้วก็เข้ามาถือหุ้นถืออะไรถือไปถือมาแล้วมันก็สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้แต่ในทางเทคนิคแล้วคุณจะไปไล่อะไรกันฟ้องอะไรมันโอกาสที่ว่าจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ง่ายอ่ะมันต้องเป็นคดีไปขึ้นสู้ศาลแล้วคุณจะจับเป็นคดีทุกเคสไหมล่ะหรือว่าโชว์เฉพาะบางเคสที่มันโจงครึ่มมากก็โชว์ให้ดูหน่อย
0: เป็นแบบนี้ทุกอย่างค่ะพี่ในศาลเรื่องที่ไปจับครอบครัวพ่อแม่จีนจ้างผู้ชายไทยมารับสมอ้างเป็นลูกเป็นพ่อนั่นก็จับอยู่แค่นั้นแหละจับอยู่แค่นั้นแหละทั้งโรงพยาบาลน่ะแค่โรงพยาบาลเดียวทำคลอดกรณีแบบนี้ส่งชื่อแบบสวมอ่ะเกือบร้อยอ่ะจับอยู่เจ้าเดียวอ่ะที่ในศาลจนในที่คิดว่าเอ๋หมอนิ่มไปทำอะไรพิเศษป่ะเนี่ยเขาถึงเล่นครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวมันมีแบบนี้ต้องเป็นร้อยไอ้หมอนี่โดนอยู่ครอบครัวเดียวอย่าอดคิดไม่ได้เลยนะฮะไปส่งน้ำแข็งทับเส้นเขาป่ะ
1: ที่วันนี้มันมีข่าวต่างประเทศนะผมเห็น
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดว่ามันคงมีความต่างกันอยู่นะวิธีจัดการแบบของประเทศนี้กับของไทยมีรายงานข่าวว่าอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีเอนทรีสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแถบอาเซียนแล้วนี่แหละหลังเกิดเหตุจับกลุ่มชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตาและขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมจังหวัดหมู่เกาะเรียวรายงานระบุว่าผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงชาวจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวเฮนดาซัมมาลันโตโกหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งพร้อมเสริมว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงจากประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าทำให้เกิดความจำเป็นต้องประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รายงานระบุว่าจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์ในจาการ์ตาเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่าหรือใช้วีซ่าแบบออกให้เมื่อเดินทางถึงประเทศด้วยวีซ่าออนอะไรรอบนะคือของเขาดูเลยว่ามันมีเงื่อนไขในปัจจัยที่จะไม่เอื้อจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนั้นแต่ของเรายังไม่มีนะยังเรายังไม่มีการอะไรไม่มีเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขตรงนี้นะเราต้องพิจารณาทบทวนไหมแต่วันนี้นายกก็ดูจะใช้วิธีแบบไปร่วมให้กำลังใจตำรวจไปร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปเป็นหลักใช้ให้เจ้าหน้าที่ให้มีการกวดขันเอาจริงเอาจังกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันจะแก้ปัญหากันได้อย่างแท้จริงนะ
0: ถ้าเราไปตำรวจเราก็คงเหนื่อยนะพี่ไพศาลเพราะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คุณปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็มาสร้างปัญหาทำไมโดยไม่แก้ที่ต้นเหตุโดยการจัดการสกรีนคนที่เข้ามา
1: ครับ
0: ก็ตำรวจก็มีอยู่แค่นั้นจับไว้เหรอคะ
1: ก็วันนี้ผมเห็นนะนายกจะบินไปที่พังงาคุณสมชะคุณอะไรนะ สำราญนวลมาเขาก็บินไปก่อนล่วงหน้า

0: โอ้ยนั่นอีกอ่ะพลตำรวจโท
1: อธิบดีกรมที่ดินอะไรไปกันเรื่อง
0: อะไรอ่ะ
1: น
0: กประสินปูนสวัสดิ์ก็ไปก
1: ็
0: นี่ฮะที่ไปที่ว่าไปตรวจรีสอร์ทอันนี้มีอยู่6หลังมีอิสราเอลอยู่คนหนึ่งคนอะไร2คนแค่นั้นนะคะ
1: แล้วก็ไปที่ไอ้รีสอร์ทที่ว่าเนี่ยก็มีฝรั่ง
0: สองคนกับ
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งเดินนะเขาคงจะเป็นเจ้าของสถานที
0: ่แ
1: ล้วนั่งอีกมุมตำรวจก็แล้วก็มีตำรวจหนุ่มๆคนผมเข้าใจว่าจะเป็นผู้กำกับพนันก็จะมาทำหน้าที่บรีฟคุณสำราญนวลมาก็จด
0: บิ๊กนวล
1: คอยจดเข้าใจว่า
0: เอาไว้พูดพรุ่งนี้
1: ไม่ใช่พอนายกมาแกก็ข่าววันนั้นอะรายงานนายกแล้วก็
0: นั่นแหละที่ว่าเอาไว้พูดพรุ่งนี้ไงให้นายกฟัง
1: พูดกับคนนั้นก็คอยยืนประกบแค่แล้วคอยไปยักหน้าตาใช่อย่างที่ผมได้บอกท่านรองไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยดูแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันก็เป็นอีเวนท์ที่จัดกันมา
0: ถ้าเรียนเป็น
1: นายกก็จะต้องไปฟังรายงานว่าตำรวจไปยังไงตกลงไอ้รีสอร์ทนี้มันยังไงเราสงสัยว่ามันจะเป็นนอมินีอะไรก็ตามที่ผู้กำกับเขาบรีฟนั่นแหละ
0: ค่ะที่มีความสงสัยก็คือมันเป็นนอมินีกันได้ยังตั้งแยะแล้วทำไมต้องไปจับเจ๊คนนี้คนเดียวด้วยอ่ะนี่ในศาลแล้วเห็นแกผอมแห้งเดินสะเงาะสะแงะคนนี้แหละเหมาะมือ
1: ผมคิดว่าแกเนี่ยคงจะเส้นอ่อนที่สุดถ้าประเภทเส้นแข็งนะก็คงจะหลุดรอดไปในพื้นที่เนี่ยคงจะแบบว่าอยู่ในฐานะที่พอเล่นได้
0: แล้วก็มีแค่7หลังเสียหายน้อยหน่อย
1: แล้วก็ไปหาตัวอะไปหาทางรอดกันในศาลกันแล้วคงจะเป็นคดีคงจะต้องดำเนินคดีเป็นตัวอย่างส่วนมันจะตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรเราไม่รู้เพราะตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้กันอยู่ทนายที่เป็นคนทำบางคนตั้งบริษัทให้300 400มันก็คือสำนักงานทนายก็คือทนายนั่นแหละ
0: พี่สารหรือว่าก่อนที่เราจะไปเป็นตำรวจที่นั่นเราก็ต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนไหมฮะ
1: มันพวกเดียวกันทั้งเกาะแล้วครับ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้คนที่จดทะเบียน
0: ถ้าเราแบบไม่ถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะพี่วิสารถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะเขาต้องดูก่อนใช่ไหมว่าเราพวกเขาหรือเปล่าเขาถึงเอาเราไปไว้อ่ะ
1: คือฝรั่งพวกนี้มามันไม่ได้มาตัวเปล่านะมันขนเงินมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันก็จะมีคนไทยที่ไปรวบรวมที่ดินเอามาขังแล้วมันก็จะมีพวกบรรดาที่จะทำหน้าที่ด้านจดทะเบียนนิติบุคคลให
0: ้เขาเรียกว่า one stop service ฮะ
1: เอาไปอะไรนะทำไอ้นิติกรรมไอ้เรื่องของ
0: การซื้อขาย
1: คือดูแลเรื่องอะไรต่างๆมันได้เงินได้ทองกันทั้งหมดแหละครับคนขายที่ก็ขายที่ได้ตังค์ใช่ไหมไอ้คนทำธุรกิจก็ได้สตุ้งสตางค์มาไม่มีใครไปคิดถึงว่ามันขายเป็นดงเป็นดินเลยคงไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคงไม่ทำหรอกครับไอ้ขายแผ่นดินมาเนี่ยคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์แล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบเนี่ยนี่เขาวิจารณ์เขาบอกทำแบบนี้มันขายแผ่นดินให้กับพวกต่างชาติไอ้เนี่ยมันแรงนายกถึงต้องลงไปเองเพราะข้อหาเหล่านี้มันแรงแล้วรัฐบาลไม่ดูดำดูดีกับไอ้เรื่องว่าให้ต่างชาติมายึดครองแผ่นดินไทยได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องไปก็ต้องทำให้มันเป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ไปกรบไปสู้กับข่าวที่มันออกมาโจมตีอยู
0: ่แล้วคนอื่นเขารู้ทันพวกนักการเมืองหรือว่าพวกข้าราชการกันไหมคะว่าแบบไม่ได้เอาจริงหรอกก็แค่แบบจับนิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจับนิดจับหน่อย
1: เขาก็ทำอย่างนี้กันมาหลายยุคหลายสมัยละเวลามันมีข่าวแรงมันมีความขัดแย้งภายในพื้นที่มาก
0: อย่างก็เอาซะหน่อย
1: แล้วเที่ยวนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มทุนที่มันเริ่มมาซื้อนู่นซื้อนี่กันเยอะเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยผมดูสไตล์มันค่อนข้างโฉงฉางนะเวลาไปทำธุรกิจหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างโฉงฉาง
0: เขามีลักษณะบางอย่างที่มันฟังจากเนี่ยที่ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้แล้วมีหลายคนมาเล่าให้ฟังไอ้ที่ดีก็ดีนะพี่ไพศาลแต่มากกว่าครึ่งนี่คือใช้ไม่ได้จริงๆไปนอนโรงแรมไหนนะคะพี่โรงแรม5ดาวหรูๆเนี่ยที่ตกเย็นเราจะเห็นว่ามีฝรั่งมาทานดินเนอร์ที่นู่นที่นี่ไม่มีพวกเขาเลยค่ะให้พวกเขามากี่สิบคนก็ตามไม่มีพวกเขาเลยเรียกแท็กซี่ออกไปกินข้างนอกโรงแรมไม่ได้เลยจากเขาเลยนอกจากเขาใช้ฟาซิลิตี้ทุกอย่างเต็มที่ของเขา

0: าจะมี
1: ม
0: ื้อ
1: เขาจะ
0: ชาจะมาดื่มเบียร์มากินพิซซ่ามาจองห้องอาหารนู้นนี้ตอนเย็นไม่มีวันได้จากเขาแถมอะไรรู้ไหมคะ3 ทุ่มห้องอาหารปิดแล้วหิ้วพิซซ่าเข้ามา
1: ก็นั่งใช้โต๊ะ
0: ใช้
1: facility
0: และพร้อมทะเลาะและถ้าไม่ชนะจะรีวิวให้เสียหายนี่คือนิสัยค่ะเขาถึงได้เกียรติกัน
1: นั่นเนี่ยเหมือนกับที่เกิดที่ปลายนะ
0: แบบนั้นเลยค่ะ
1: ปลายอะไรเงี้ยจนกระทั่ง
0: แบบนั้น
1: คุณต้องชินเที่ยวนั้นก็ต้องขึ้นไปเอาท่องทูตไปพังงานนี่ก็ผมว่าลักษณะก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวเราพักกัน
0: เรื่องรีวิวเนี่ยสำคัญมากจะรีวิวเพราะเสียหาย
1: พักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา41 นาทีครับคุยต่อครับ
0: จริงๆนายกไปมาแล้วนะคะวันนี้ไปที่วิลล่าที่ว่านั่นแหละ
1: ก็ไปเนี่ยก็คุณสำราญนวลมาเขาไปปักหลักเลยแล้วอย่างที่ผมเรียนอ่ะภูมิกับเขาก็มาบรีฟให้ฟังว
0: ่
1: าการตรวจสอบการสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจนี่มันมีรายละเอียดยังไงแล้วคุณสำราญนายกมาก็นายกก็มานั่นแหละตรงเวทตรงจุดที่คุณสำราญเขานั่งมันเป็นโต๊ะรับแขกอยู่ด้านหน้าของไอ้วิลล่าเนี่ยมองไปก็เป็นทะเลชายหาดทะเลนายกก็ไปฟังบรีฟที่นั่นอ่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเข้าใจว่าเจ้าของเขาคงนั่งอยู่ในมุมใกล้ๆมองตามยังไงใช่ไหมนายกมาเองเลยแสดงว่าเรื่องคงจะอีกเหนื่อย
0: คือเห็นแล้วเนี่ยไอ้มันมีตั้งเยอะตั้งแยะมันทำไมเป็นไอด้วยข้างๆไม่ไปบ้างอ่ะ
1: ก็คงคิดอย่าง
0: นั้น
1: ก็คงคิดอย่างนั้นนะคงคิดอย่างนั้น
0: ข้างหน้าก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแล้วทำไมเป็นฉันเขาจะสงสัยไหมคะ
1: คงคิดอยู่
0: วันนี้นายกเนี่ยต้องมาพูดขอโทษที่เมื่อวานนี้โฆษกคนใหม่แถลงแล้วเนี่ยนะ
1: รองโฆษกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะรองโฆษกคนใหม่
1: เห็นบอกว่านายกบอกแล้วเผอิญว่าเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย
0: ฟังได้เหรอฟังได้เหรอคะว่ากรองโฆษกเป็นตัวแทนจากพรรครัฐบาล
1: นายกพูดนี้เลยก็จะบอกว่าถ้าเป็นของภูมิใจไทยไม่มีหลุดหรอกนี่เบอร์ว่าเป็นของพรรครัฐบาลก็ต้องขอโทษด้วยนะ
0: เป็นมาจากพรรคอะไรอะคะ
1: ก็พรรครัฐบาลก็มีอยู่2 พรรคนะครับ
0: ใช่ไหมพรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทย
1: เพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั่นแหละที่มันมีตำแหน่งแห่งหนได้อย่างอื่นยังไม่ได้มีใครได้รับการจัดสรรบ้างอ่ะไม่ได้จัดสรรอะไรเลยนี
0: ่ร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานนี้บอกว่าครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายปลดล็อกธุรกิจให้ต่างชาติทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตโอ้โหปรากฏว่ามีทั้งธุรกิจบริการธุรพัฒนาคมศูนย์ธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการบริหารจัดการด้านงานธุรการทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในให้ชาวพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินขุดเจาะปิโตรเลียมกฎหมายว่าได้หลักทรัพย์โอ้โหปรากฏว่าเสียหายเลยจริงๆเป็นสิ่งที่ยังต้องขออนุญาตอยู่นะคะพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าก็ยังต้องขออนุญาตอยู
0: ่ต้องขออนุญาต
1: ว่าจะเป็น one stop service

0: ก็คือมาขอนัดจุดเดียวให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตะเวนขอหลายหน่วยงานนะที่มันจะทำให้ทุกคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจนายกบอกว่าจริงๆมติก็คือว่าเป็น one stop serviceไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ต้องขออนุญาตนะฮะแต่ว่าที่แถลงรู้สึกจะพูดว่า
1: ไม่ต้องอนุญาต
0: ไม่ต้องขออนุญาตเลย ซึ่งผมฟังแล้วผมก็ทำแม่งอยู่นะ
1: ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหม
0: เออมันจะเป็นไปได้ไงยิ่งมาขุดเจาะน้ำไอปิโตรเลียมอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งจะขออนุญาตหนักเลยนะ
1: จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานที่จุฬา
0: ใช
1: ่แล้วก็
0: โฆษกเนี่ยรองโฆษกเนี่ย
1: ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะฮะชื่อเรียกยากมากร้อยตำรวจเอกหญิงร้อยเอกหญิงไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัชดารันทองสลวยก่อนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานจากจุฬาแล้วก็ปริญญาเอกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ
0: เป็นด็อกเตอร์ด้วยนี
1: ่ก็เป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์แต่ก็มีความรู้เรื่องกฎหมายไปดูประวัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ก็คือเรียนจริงจบจริงนะคะพี่ไพศาลเรียนจริงจบจริงแล้วก็มีความรู้บรรยายเรื่องความรู้ทางนิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้เฉลียวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจบางอย่างเนี่ยเราเป็นคนอ่านข่าวเราเห็นแล้วมันไม่น่าจะใช่นะเราจะถามนี่ความรู้มีแต่ไม่ได้เฉลียวเวลาที่แถลงออกไปว่ามันใช่เหรอมันขนาดนั้นหรอรัฐบาลจะถึงขนาดที่ว่าให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องความเฉลียวนะคะพี่ไพศาลมันไม่ใช่เรื่องวิชาการมันไม่ใช่ใช้ความรู้ระดับด็อกเตอร์นะคะมันใช้ความเฉลียวนิดเดียวไม่ต้องใช้ความฉลาดเลยไม่เฉลียวใจสักนิดหนึ่งหรอ
0: คุณอันก็เต็งแบบสุภาพเลยนะแต่เจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดแทน
1: ประสบการณ์สำคัญค่ะพี่ไพศาลเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยสมัยก่อนข่าวเรานั่งอ่านข่าวเลยมีคนยื่นกระดาษมาให้เลยต้องแข่งกันข่าวด่วนใช่ไหมคะมาเร็วมากต้องอ่านเร็วมันใช่ไม่ใช่อ่ะบางทีบางอย่างเราก็ไม่กล้าอ่านมันจะขนาดนั้นเลยหรอถูกไหมคะถามแล้วถามอีกจริงจริงต้องรับผิดชอบ
0: รับน้องเลยนะ
1: เออนี่น่าสงสัยมากความรู้สูงมีความรู้แต่มันไม่ใช่ความรู้วิชาการมันเป็นเรื่องความเฉลียวว่ามันจะขนาดนั้นเหรอประเทศไทยได้คนต่างชาติทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
0: ครับครับ
1: เอาเดี๋ยวคงมีเบื้องหลังพอสมควรแหละ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีเวทีสัมมนาในงาน Money Expo 2026ที่เมืองทองธานีนะงานของคุณลมเปลี่ยนทิศกันเนี่ย

0: คือบริษัทการเงินธนาคาร
1: ครับก็คุณชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องภาวะหนี้ของคนไทยนะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคุณชยาวดีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2556จนกระทั่งปีที่แล้วก็คือ2568 56ถึง68นะไม่ว่าช่วงไหนรายจ่ายของคนไทยมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยโดยเสมอหมายความว่ามี
0: เงินออมน้อย
1: จำนวนมากเนี่ยต้องเป็นหนี้นะโดยคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อลงในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า1ปัญหาของไทยคือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยคือ 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเริ่มเป็นหนี้แล้วและในอายุประมาณ29ปีนั้น1ใน5เป็นหนี้เสีย NPL ผมบอกไว้เลยส่วนใหญ่ระบัตรเครดิต
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มได้บัตรเครดิตมาก็เริ่มเป็นหนี้เสีย1ใน5
0: เนื้อหาแบบนี้เราได้ยินมา10ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลจนทำให้บริษัทบางบริษัทเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้กับพนักงานจัดโครงการอบรมเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วมันลามมาถึงการทำงานด้วยค่ะใช่ค่ะคำเนี้ยเนี่ยท็อปปิกเนี้ยเริ่มมีหนี้กันเร็วและเริ่มล้มละลายเร็วเนี่ยเราพูดกันมา10ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะ
1: สองคนไทยมีหนี้มากขึ้น21ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3ล้านคนเป็นหนี้เสียและ3เกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: โดยคนไทยอายุ60ถึง69เป็นหนี้ 400,000 บาทโดยเฉลี่ยสูงกว่านั้นขณะที่อายุ70ถึง79ปีในวัยผมเนี่ยนะยังเป็นหนี้เกือบ 300,000 บาทนอกจากจะไม่รวยแล้วยังเป็นหนี้ในที่สุดแล้วหนี้ก็จะตกสู่ลูกหลานเป็นจุดที่เรามองว่าสำคัญเอาแล้วไม่ตกไม่ตายตกไปตามกันเหรอนี่กลายเป็นว่านี่ต้องตกไปถึงลูกหลานนะแสดงว่าอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ผ่อนต่อไม่อะไรต่อก็
0: เดินไม่มีบ้านอยู
1: ่เพราะว่าถ้าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนี่เข้าใจว่าไม่ส่งทอดนะ
0: อ๋อนี่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้า70คงไม่มีโอกาสกู้ก่อน60เขาก็ไม่ปล่อยแล้วอ่ะพวกไม่มีอะไรค้ำประกันรับหกร้อยวัน
1: แล้วคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อมองไปในภาพรวมดูว่าประเทศอื่นมีอาการเดียวกับไทยไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็พบว่าหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้าน 35% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งหมดหนี้บ้าน 35% เนี่ยประเทศอื่นๆเขาสูงกว่านะเขาเป็นหนี้บ้านมากกว่าเราแต่หนี้ที่เรากังวลคือหนี้ที่เป็นแล้วไม่สร้างรายได้เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นไม่เยอะเท่าเราเป็นหนี้ที่แก้ยากกว่าประเทศอื่นทั้งหลายเพราะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคเป็นมากกว่าเป็นหนี้ไอ้เนี่ยหนี้ซื้อบ้านเนี่ยนะคุณชยาวดีบอกว่าธนาคารจะแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับ

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

0: โอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวไปไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวด

0: ่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ติดตาม9:03 น.แล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
3: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแฟนๆรายการที่ยังติดตามเราอยู
2: ่เมื่อสักครู่นี้

0: ทราบว่าแฟนๆรายการเราเป็นยังไงสะดุดตรงไหนยังไงไห
1: ม
0: การรับฟัง
1: น่าจะต้องสะดุดนะคะเพราะว่าที่ฉันดูตอนนี้นี่เหมือนกับว่าในเน็ตไม่มีอะค่ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคะก็เมื่อกี้คุณหมอธนการคุณหมอฟุกบอกว่าภูมิใจมากไม่ผิดหวังเลยที่ดูพี่ไพศาลกับดิฉันแล้วก็เลือกพูดกรณีข่าวของคุณซายสกอตเนี่ยได้อย่างพอดีพองามอะค่ะพี่ไพศาลทั้งที่วันเนี้ยเรื่องเนี้ยข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมีคนเอาไปพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากเรียนก็เลยต่อไปใน
0: มันไม่น่าจะเป็นเรื่องสนุกได้เลยนะผมคิดว่าหัวคิดถึงอกเขาอกเรานะเป็นเรื่องที่คือถ้าเราคิดว่าทำในครอบครัวเรามันมีเรื่องราวอย่างนี้เราก็คงจะไม่สบายใจกัดกรุ่มอย่างยิ่งอ่ะถ้าอกเขาอกเราเรื่องนี้ผมต้องให้ความเห็นใจทุกคนในครอบครัวในตระกูลเขานะ
1: ค่ะ
0: ผมเห็นใจเขามาก
1: เดียน
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับยากไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนเลยจริงๆเราจนอย่างนี้เราไม่ควรเห็นใจที่คนที่เขาร่ำรวยแต่ว่าเรื่องอย่างเนี้ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้ความเห็นใจอย่างยิ่ง
1: ค่ะเดียนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เดียนไม่อยากที่จะได้ยินไม่อ่านด้วยเพราะว่ามันติดอะแล้วมันหดหู่แต่ก็อดที่จะรู้ไปทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มหน้าฟีดไปหมดไม่ว่าส่วนตัวของใครก็จะแสดงความคิดความเห็นหรือว่าสรุปเรื่องพวกนี้แปะเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายก็รู้แล้วมันก็เป็นเรื่องหดหู่ที่มันติดอยู่ในใจไม่อยากที่จะมีความเห็นเรื่องนี
0: ้
1: มันน่าเศร้าอะค่ะเศร้าว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมันหดหู่มันเศร้าก็เลยเลือกที่จะพูดแค่นั้นนะคะนะคะมีความเห็นใจอย่างที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละเพราะว่าในตระกูลหนึ่งไม่ว่าจะคนรวยคนจนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนที่ดีแล้วเขาก็เคยยิ่งตระกูลที่เขาดังๆเนี่ยเขาก็มีบทบาทในสังคมเขาเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะพี่ไพศาลมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นด้วยแหละค่ะ
0: ครับ
1: โอเคตกลงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะส่งดร.พิเชษฤกษ์ปรีชานะคะ
0: ที่ว่ามาจากไลน์แมน
1: ที่มาจากไลน์แมนค่ะ
0: ไม่ใช่คุณอนุชา
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาบูรพชัยศรีนะ
1: AI Demo Day เมื่อวานนี้พอเรียนดูคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์ให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดถึงคนนี้ดร.พิเชษฤกษ์ปรีชาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารอยู่ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ค่ะซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทยและผู้บริหาร Google ประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอดีตเลขาของคุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูงจากประชาธิปัตย์หลายคนให้ความเห็นว่าดร.พิเชษมีศักยภาพและมีน้ำหนักรวมทั้งเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ก็มีประสบการณ์เข้าใจกลไกการทำงานของกทม.น่าจะสู้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้แล้วก็ดร.พิเชษจะมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ก็น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ค่ะคุณสกลทีนี่นั่งรถมากับคุณพิเชษเลยนะเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็บอกว่าสเปคคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ของประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์ทับทามก็ตอบรับทันทีซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยบริหารธุรกิจเอกชนมีบุคลิกในการประสานงานหากได้รับการเลือกตั้งมั่นใจว่าสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมเอิญว่ารู้จักกันก็บอกว่าท่านไม่เลือกประชาธิปัตย์มาหลายสิบปีมาเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์นั่นแหละแล้วก็น้อยใจไปรักลุงตู่มั้งบอกว่าถ้าส่งคนนี้เป็นผู้ว่าท่านจะกลับมาค่ะเพราะว่ารู้ว่ามีศักยภาพมีความสามารถค่ะค่ะว่ากันว่าอย่างนั้นเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องวันนี้มีเป็นวันพืชมงคลนะ
1: ใช่ค่ะพ่อโค

0: สี่ยงทายได้ถ้าหกคืบเข้ากับน้ำจะน้อยเพราะฉะนั้นในนาในที่ลุ่มจะบริบูรณ์ค่ะ
1: ผ้าหกคืบนี่ก็เป็นผ้ายาวลงไป
0: ใช่ไหมคะ
1: ยาวลงไปก็แสดงว่าน้ำน้อยถ้าผ้าสั้นนี่ก็จะน้ำเยอะ
0: ค่ะ
1: โดยทั่วไปนี่น่าหกคืบใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็กินเหล้าด้วยนะคะ
1: พระโครู้สึก

0: เข้าใจอ่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ที่ทุกปีเลยนะคะเล่าเนี่ยค่ะ
1: เท่าที่ทราบไม่มีใครเคยได้สัมภาษณ์ Exclusive พระครูท่านเลยทำไมท่านต้องกินเหล้าทุกปี
0: อย่าหาว่าอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เองก็นั่งดูอยู่เฉยๆก็ชอบอ้าวทำไมไฟดับเดี๋ยวแป๊บพูดไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเฉยก็ชอบมากคือการตกแต่งพระโคก็สวยค่ะท่านก็มีผู้พระโคมีผู้ที่หูด้วยนะคะผู้สีขาวที่หูแล้วก็สวมเป็นสีทองเนี่ยค่ะพันที่เขาแล้วทีก็พยายามดูพี่ที่ดูแลพระโคอยู่ 3-4 คนเนี่ยทั้งคนถือถาดทั้งคนที่คอยถือเชือกที่หูของพระโคอ่ะว่าแบบพยายามจะดึงให้พระโคนี่กินนี่ดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะคะ
1: อ๋อไม่ใช่จะหมุนให้ทั่วถึงอะ
0: คือหมุนก็หมุนอะแต่ว่าการดึงเชือกก็มีผลนะฮะ
1: ดึงให้กลมเข้ามา
0: ดึงไปตรงที่เหล้าหรือเปล่าเพราะผมกินเหล้าทุกปีเลยค่ะนะคะ
1: แต่ว่าพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญเนี่ยผมว่าน่าจะนายกอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกนะ
0: ที่ลงไปเก็บใช่ไหมฮะ
1: ที่พอเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วเนี่ยทั้งนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินลงไปยังแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธีนะแล้วก็มีการเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี
0: ้
1: ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือไม่นายกบอกว่าไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าวอีกสักครู่หนึ่งผู้สื่อข่าวจึงสอบถามอีกว่านายกมีแปลงตัวเองหรือไม่นายกบอกว่ามีสิส่วนจะไปปลูกแปลงไหนเพราะขึ้นแล้วจะบอก
0: จะไปปลูกข้าว
1: ก็จะ
0: มีนาของตัวเองเหมือนกันนะ
1: มีเข้าใจก็คงมีนะ
0: เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สิคะระดับนายกเนี่ย
1: ผมว่าก็อยู่ที่นาก็น่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์จะไปทำที่เขาใหญ่ผมว่ามันก็ผิดกาละเทศะนะ
0: ไปปลูกได
1: ้ที่เขาใหญ่ได้นาข้าวได้ไหม
0: โอ้ยที่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะพ
1: ี่
0: ประสานเคยไปนอนไหมคะที่รันโชค่ะ
1: เคยไปเล่นกอล์ฟ
0: สนามกอล์ฟ
1: สองสามครั้งแต่ว่าไม่เคยไปนอน
0: เคยไปอยู่
1: มันมีที่พักเหรอมีที่พักไหม
0: มีรีสอร์ทมีที่พักค่ะ
1: อ๋ออยู่บริเวณใกล้ๆนั้นใช่ไหม
0: นั่นแหละค่ะพอที่พักตอนเช้าเราก็เดินไปก็เป็นสนามกอล์ฟ
1: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวสนามกอล์ฟเขามีแต่คลับเฮาส์กับที่จอดรถนึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่พักเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเข้าไปในสนามเนี่ยระหว่างหลุมต่อหลุมเนี่ยมันมีบ้านของคุณอนุทินกับบ้านคุณพ่อเขาอยู่นะเขาปลูกอยู่ในสนามเลย
0: ค่ะ
1: มีแคดดี้ก็บอกอันนี้บ้านของคุณพ่อค่ะอันนี้บ้านของคุณอนุทินกับภรรยา
0: อนุลงเก็บเครื่องบินค่ะ
1: ผมไปตั้งแต่ยังนู่นเลยภรรยาคนแรกเลย
0: คุณอนุทิน
1: นานแล้ว
0: ได้ยินข่าวนี้มาก
1: นานแล้วแสดงว่านานมากแล้วไปเล่นมานานมากแล้วคร
0: ับก็ไม่อยากจะแลกเปลี่ยนเลยว่าไปตอนภรรยาคนที่เท่าไหร
1: ่โอเคเข้าใจได้ครับ
0: เราไม่ควรจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กันโอเคไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคร
1: ับพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งครับ
0: คงจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์เราอ
1: ีกคุณนันเดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับ
0: ค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้งแอป

0: Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับ
3: ค่ะ
2: คุยกันต่อครับ
3: ค่ะเราคุยกันอยู่นี่น่าจะออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวนะคะ
2: ครับทาง Facebook ยังไม่ได้ใช่ไหม
3: เข้าใจว่าFacebook ไม่มีนะคะ
2: ครับครับ
3: น่าจะขึ้นสะดุด
2: วันนี้เรื่องของนายหมิงเฉินซันหรือว่าบางก็เรียกว่าตีซีโฟบ้างเฉินซีโฟบ้างเนี่ยนะทางพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับแถลงก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์แน่นอน แล้วก็การสะสมอาวุธอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะไปถล่มไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นอริกันเป็นแก๊ง
3: ที่ไหนคะ
2: อยู่ในกัมพูชาแล้วเป็นการมาจัดหาอาวุธในประเทศไทยซึ่งจัดหาได้สะดวกกว่าในกัมพูชาแล้วก็จะรวบรวมแล้วจะขนไปเปิดศึกกับทางแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นคู่อริในกัมพูชากันตำรวจเขาสืบทราบมาเบื้องต้นนี่เขายืนยันว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตัดประเด็นเรื่องที่ว่าไอ้จะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
3: แล้วตำรวจเขาอธิบายยังไงอะคะไอ้พวกนี้มืออาชีพระดับที่ประกอบระเบิด C4 เอาข้ามประเทศเลยมันไม่อันตรายสำหรับคนที่จะต้องขนย้ายหรอคะ
2: ตำรวจบอกว่าเรายังมีจุดอ่อนในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งไม่ใช่เป็นเขตสู้รบเห็นที่ทางตำรวจก็แถลงนะม
3: ัน
2: มีการเข้าออกกันผ่านไอ้ด่านธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันออกซึ่งไม่มีสถานการณ์สู้รบก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ไม่ได้มีการสู้รบซึ่งก็พอรู้กันอยู่
3: ก็คือยังสามารถที่จะข้ามไปได้แต่ประเด็นคือทำไมตำรวจเชื่อว่าจะไปถล่มที่เขมรแล้วจะประกอบระเบิดตั้งแต่ประเทศไทย
2: อันนี้ไม่ทราบได้เลยแต่ว่าตำรวจเขายืนยันว่าอย่างนั้น
3: นั่นแหละทำไมตำรวจเชื่อเรียนไม่เชื่อพี่ไพศาลใครจะมาประกอบระเบิด C4 ที่ประเทศไทยแล้วขนย้ายไปเขมรก็ระเบิดก็เอาไปประกอบที่มันไม่ง่ายกว่าเหรอคะ
2: เห็นตำรวจบอกว่ามันประจวบเหมาะกับในขณะนี้เนี่ยทางในกัมพูชากำลังมีการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์กันอยู่ไม่สะดวกต่อการที่จะไปรวบรวมพวกอาวุธสงครามนี่เขาอธิบายเป็นฉากๆอยู่เหมือนกันน
3: ะ
2: เราก็ฟังเข้าไปแต่ผมคิดว่าเจตนาจริงๆที่เขาต้องการจะบอกก็คือตัดประเด็นเรื่องที่ว่าหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานความมั่นคงของเรานี่อ่อนแอจนกระทั่งมันมาสะสมอาวุธแล้วจะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยเขาพยายามตัดประเด็นว่าไม่ได้มีการดูแล้วไม่มีเป้าประสงค์ที่จะก่อเหตุอะไรในประเทศไทย
3: การตัดประเด็น
2: โยนไปว่าไปเรื่องที่ว่าเขาจะเตรียมไปถล่มอะไรกันในกัมพูชาจุดที่เสียหายของเราก็คือว่ามันมีการมารวบรวมอาวุธกันในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จุดเนี้ยที่จะต้องหาทางเปิดเผยออกมาให้ได้ว่าขบวนการเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรบ้าง
3: การที่ตำรวจสรุปประเด็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงครับพี่ไพศาล
2: ก็คนไทย
3: สำหรับคนไม่เชื่อนะสำหรับคนไม่เชื่อ
2: คนไทยก็คงจะในตอนนี้ก็กังวลเรื่องความละหลวมขาดประสิทธิภาพในการตรวจตราคนที่เข้ามาแล้วก็มามีพฤติกรรมที่อุกอาจขนาดนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็หวาดวิตกว่ามันอาจจะมาก่อเหตุร้ายในประเทศเราถึงขั้นพูดกันว่ามันจะมาถล่มเพื่อแก้แค้นไอ้เรื่องไอ้คาสิโนธมร
3: ดา
2: ก็มีการพูดกันใช่ไหมอันนี้ข่าวเนี่ยมีน้ำหนักมากไอ้ตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจเขาคงพยายามที่จะตัดไอ้ประเด็นที่คนวิตกกังวลในเรื่องว่ามันจะเอามาถล่มคน
3: ระเบิดในประเทศไทย
2: ตัดพยายามจะตัดประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่สามารถจะตัดได้ก็คือว่าความละหลวมในการที่ยังมีการจัดหาอาวุธได้แล้วเขา

0: แต่ว่าอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธของทางราชการทั้งหมดเลยนะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: อาวุธปืนเนี่ยของตำรวจไอ้ปืนกล็อกเนี่ยรู้แล้วมันขายมา4มือแต่ว่าปืน M4 ปืน M16 เนี่ยถึงมันจะลบทะเบียนไงนะอย่างก็หนึ่งก็บอกได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นปืนของกองทัพเรือ
1: และกระสุนนี่คะ
0: กระสุนก็เป็นกระสุนจากในกองทัพทั้งสิ้นทั้งที่มันก็มีเรื่องของไอ้เรื่องของไอ้การกำกับควบคุมนะในเรื่องยุทโธปกรณ์เหล่านี้ทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนเนี่ยมันมีระเบียบในการควบคุมแต่แสดงว่ามันต้องมีไอ้ช่องโหว่อะไรที่ทำให้มันสามารถเอาออกมาได
1: ้เรื่องของเฉินซันเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันเงียบและมันเล็กกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าพูดทั้งหมดเนี่ยมันสะเทือนไปหมดเลยค่ะพี่ตั้งแต่มีบัตรสีชมพูถูกไหมคะตั้งแต่จดทะเบียนปลอมกับผู้หญิงไทยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เข้ามาแล้วสามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยวีซ่าพิเศษ Thailand Privilegeจับตรงไหนก็เปื่อยติดมือหมดเลยค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงน้อยมากนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองอาวุธต่างๆก็แค่ไปจับเรียกจ่านั่นมาจ่านี่มาก็แค่นั้นเองแต่ไม่มีการสาวไปว่าอาวุธพวกนี้ของทหารมันออกมาได้กระเกินแบบนี้มันมีขบวนการลึกซึ้งขนาดไหนยังไงใครให้การดูแลเฉินซันตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็กวนเขาหัวหน้ากวนเขาลูกน้องเขาในเมืองไทยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันต้องมีคนอื่นด้วยไม่มีการสาวค่ะพี
0: ่
1: นี่โดนคนเดียวโดดๆเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะอยู่เมืองไทยหาอาวุธได้โดยไม่มีลูกพี่และลูกน้องอันเนี้ยแปลกมากสามการที่บอกว่าไประเบิดที่คู่อริในกัมพูชาดีค่ะเราสบายใจมากเลยแต่มันใช่หรือเปล่าแต่ก็ดีมันก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยไม่เลวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเต็มจะระเบิดในเมืองไทยเนี่ยคนที่อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นี่หมอนี่ไม่ไปขับรถคว่ำและตำรวจไม่มีสัญชาตญาณตามถึงที่พักเนี่ยมันจะสกัดได้ไหมป่านี้ไม่รู้ไปวางระเบิดที่ไหนเรื่องบัตรสีชมพูเรื่องสมรสเทียมไม่มีการพูดต่อเรื่องลูกพี่ลูกน้องที่ดูแลในประเทศไทยไม่มีการสาวถึงเรื่องอาวุธจับได้เท่าที่เห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
0: เห็นก็บอกว่าถามนักข่าวถามคุณโฆษกนะคุณไตรรงค์ว่าดูแล้วมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองไทยอะไรไหมทำไมไปถามนักการเมืองไม่รู้ได้ก็คุณไตรรงค์ก็บอกไม่มีเท่าที่ตรวจสอบ
1: คุณไมค์ก็บอกว่าสองท่านไปดูคลิปอาจารย์ทรงฤทธิ์หรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกอยู่เราพูดว่าสองคนนี้อยู่แก๊ง 14K ตั้งแต่เมื่อเช้าวันจันทร์แล้วใช่ไหมพี่เมษาและไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมาแก้แค้นที่ธรรมดาเราพูดก่อนเพื่อนเลยที่โอสเมดเนี่ยเราพูดตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครพูดก่อนนะฮะแต่เราเนี่ยในรายการเราพูดตั้งแต่รายการเจาะข่าวเช้าตอน8โมงเช้าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วก็พวกแต่เรื่องอยู่ในแก๊ง 14K อะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเทาทั้งหมดพวกนี้อยู่ในแก๊ง 14K หมดค่ะพวกนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนไม่อยู่สิแปลกอยู่อยู่แล้วค่ะค่ะ
0: พลตรีโทไตรรงค์บอกว่าการขยายผลคดีเดิมมีผู้ต้องหาเพียงในหมิงเฉินซันล่าสุดมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายรวมเป็น6เข้าใจว่า5คนนี้คือพวกทหารและอดีตทหารที่รวมทั้งคนที่เป็นในบัญชีให้นะบัญชีม้าให้และคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในระยะต่อไปก็เตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ โดยผบ.ตร.

0: ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติรวมถึงประสานตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยและพฤติกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวในฐานข้อมูลพร้อมบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง Joint Task Force เพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเตรียมรวบรวมข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Police เพื่อให้ตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันทีแม้หมิงเฉินซันจะไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของประเทศใดแต่หลังตำรวจไทยทราบข้อมูลก็ได้เร่งขยายผลและดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดไม่ว่าจะมีทุกคนหรือมีความสำคัญเพียงใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าข้อมูลต่างๆที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะก็แสดงว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันต้องจัดหาคนที่ประวัติต้องเกลี้ยงมาประวัติต้องเกลี้ยงเกลามากเลยไม่มีทั้งคดีในจีนไม่มีทั้งคดีคือเขาถ้าดูตามวีซ่าเนี่ยเขาอยู่ในไทยได้ยาวอยู่ได้ไอ้เขามีไอ้
1: เรื่องโอ้เป็นไทยแลนด์พิเวเลชค่ะวีซ่า
0: ใช่
1: การที่จะได้วีซ่านี้ประวัติต้องมีด้วย
0: แล้วมีเกาหลีด้วยเกาหลีก็อยู่ได้
1: จีนด้วยค่ะ
0: ก็แสดงว่าทั้ง
1: เกาหลี
0: ทั้ง3จุดเนี่ยทั้ง3ประเทศไม่มีประวัติเขาเลย
1: บัตรประชาชนไทยก็มีแต่เป็นเลขทะเบียนของผู้ที่เป็นคนจากไม่มีสัญชาตินะคะ
0: ก็ลูกหลานไอ้กองพล93ทั้งหลายนั่นแหละ
1: มาจากเชียงดาวค่ะ
0: เชียงดาวชัยประการเลยดอยแม่สลองเชียงรายพวกนี้กองพล93ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ว่าได้เรื่องของ
1: ว่าได้เรื่องเฉินซัน
0: เฉินซัน
1: หมิงเฉินซันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ตามนั้นนะคะไม่สามารถได้อะไรมากไปกว่านี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นไปตามนั้น
0: ส่วนเรื่องนอมินีเกาะพังงานสมุยอะไรต่างๆเนี่ยนะวันนี้อธิบดี DSI ก็แถลงนะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งอธิบดี DSI ก็คุณยุทธนาแพรดำบอกว่าทาง DSI ก็ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจอำพรางคนต่างด้าวด้วยนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเบื้องต้นเริ่มจากเกาะสมุยและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก่อนขยายผลครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินโดย DSI มีการมอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีบริษัทหรือนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าหรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานข้อมูลจำนวนบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่100ล้านบาทมาให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ20แห่งจากทั้งหมด34แห่งที่ส่งมาที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม100ล้านบาทนะพบว่ามีพิรุษดังนั้น DSI ก็จะขยายผลดูรายละเอียดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง20แห่งดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลใดบ้างและแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไหร่หรือถือหุ้นจริงหรือไม่เพราะว่าพนักงานสืบสวน DSI จะต้องไปนำไปเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายนั้นสมฐานานุรูปหรือว่าระหว่างที่ดำเนินกิจการนั้นเนี่ยบริษัทได้มีการเปลี่ยนผ่านมือผู้ถือหุ้น

0: จากรายใดไปสู่รายใดบ้างหรือไม่กล่าวโดยรวมคือการพิสูจน์ว่าบุคคลถือหุ้นด้วยตัวเองจริงหรือแค่ไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งวิธีพิสูจน์ก็จะมีขั้นตอนของพนักงานสืบสวนอยู่แล้วและก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนที่สุด
1: ค่ะพี่กระจายคะบุรุษกลับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตึกของกสทช.ที่อยู่ตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคคุณผู้ฟังน้องด้งตะกี้เหมือนสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหาไหมลองทีมงานลองดูเคลียร์สายของน้องด้งก่อนนะฮะเดี๋ยวสัญญาณจะหลุดไปด้งมาหรือยังนะสวัสดีครับด้งคุณผู้ฟังน้องด้งยังไม่มาอยู่กับบอยก่อนแล้วกันช่วงที่แล้วเรานำเสนอนะฮะไปหลายข่าวแต่ว่าวันนี้เหมือนข่าวสารจะค่อนข้างน้อยนะคุณผู้ฟังเนื่องจากราชการหยุดดูข่าวเนี่ยในออนไลน์ในสื่อออนไลน์ก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ก็พอมีมานำเสนอให้คุณผู้ฟังไม่เหงาเลยคุณผู้ฟังนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ข่าวเลขนี่นะข่าวเลขเอาข่าวเลขมาเลย ขอเลขพี่บอยมาเลย
2: โอ้คุณผู้ฟังครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรช่วงนี้มันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
3: น่าหวั่นใจ
2: คุณฟังครับไปที่เวียดนามกันดีกว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายครอบครัวในเวียดนามนิยมปลูกผลไม้ไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าสนามเพื่อให้ร่มเงาให้ความสวยงามและที่สำคัญใช้พื้นที่เป็นประโยชน์คือไม่ได้ปลูกแค่ไม้ที่เป็นไม้แฟนซีแต่ว่าปลูกไม้ผลไปเลยก็เหมือนคนไทยนี่แหละที่จะปลูกมะม่วงขนุนน้อยหน่าอะไรก็ตามเอาไว้ริมรั้วบ้านไว้คุณฟังแต่คนเวียดนามเขาเลือกปลูกอะไรรู้ไหมในพศนี้ทุเรียนฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าปลูกทุเรียน
3: แต่ก็จะปลูกให้กินเองเนี่ยเหรอ
2: ใช
3: ่โอ้ปลูกไปฝรั่งเลยเน
2: า
3: ะ
2: เขาแนะนำว่าไม่ให้ปลูกเวียดนามแนะนำไม่ให้ปลูกทุเรียนแต่เหตุผลนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วก็รู้ไหมว่ามันอันตรายเพราะมีหนามหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นความลำบากในการดูแลและอาจให้ก่อเกิดอันตรายได้และที่สำคัญตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยควรปลูกโรคเพื่อรับแสงและพลังงานที่ดีจึงมองว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งกีดขวางพลังงานเข้าสู่บ้าน
3: แล้วมันดูเป็นแบบถ้าเชื่อเรื่องนี้นะพี่มันดูเป็นแบบมันดูเป็นหนามอ่ะมันแบบขวากหนามอ่ะ
2: ใช่
3: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: บอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำหนักมากและมีหนามแหลมคมหากปลูกใกล้ทางเดินโรงรถหรือพื้นที่เล่นของเด็กมาจะร่วงลงมาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นี่นะฮะห้ามปลูกนะสองห้ามอะไรรู้ไหม
3: ครับ
2: มะเฟือง
3: เพราะอะไรมะเฟ
2: ืองไหม
3: รู้จักสิพี่
2: เป็นยังไง
3: มันก็จะแบบมันจะไม่โกงมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแง่งๆช่องๆอ่ะ
2: เขาเรียกว่าเป็นกีบ
3: เป็นกีบกรีบอ่ะทำไมห้ามปลูกอ่ะ
2: เขาบอกว่าต้นมะเฟืองเนี่ยมันออกผลทั้งปีพอผลมันสุกแล้วร่วงลงพื้นจะเกิดมันเขาบอกว่ามันจะเกิดการหมักอย่างเร็วส่งกลิ่นเปรี้ยวเหม็นคือมันส่งกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะมันเปรี้ยวหวานๆดึงดูดแมลงวันทองมดผึ้งค่ะเจ้าของบ้านดูแลความสะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้สกปรกชื้นแฉะแล้วก็ลื่นได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้นมะเฟืองมันเติบโตเป็นพุ่มหนาทึบด้วยถ้าไม่ตัดติ่งแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะบดบังแสงแดดหน้าบ้านซึ่งตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านมันควรสว่างโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อความสร้างบรรยากาศที่ดีนี่ก็ห้ามปลูกนะฮะอันดับ3 อะไรรู้ไหมที่ห้ามปลูกไว้หน้าบ้านขนุนนะฮะเขาข้าวคนไทยเราไหมคนไทยบอกให้ปลูกขนุน
3: ขนุนเออทำไมนะ
2: เขาบอกว่าขนุนเนี่ยมันให้ร่มเงาและมีผลใหญ่แต่กลับไม่เหมาะกับการปลูกไว้หน้าบ้านในเขตเมืองหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำต้นมันเป็นลำต้นใหญ่ระบบรากแข็งแรงแล้วก็ส่งพุ่มเติบโตเร็วถ้าปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปรากของขนุนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นบ้านและกำแพงในระยะยาวผลสุกก็มีกลิ่นแรงดึงดูดแมลงวันมดแล้วผึ้งเข้ามาบ้านอีกทั้งขนุนเนี่ยยังเหนียวติดพื้นง่ายคือยางของมันเนี่ยฮะก็เลยไม่เหมาะ ใบก็ร่วงค่อนข้างมากก็จริงบ้านที่ปลูกแดงสุริยาเนี่ยใบเต็มต้นแล้วก็โตไวมากด้ง
3: โอ้
2: โหม่วงปลูกขนุนนี่ขนุนโตเร็วกว่าม่วง2เท่าอ่ะ
3: โอ้ครับ
2: สี่คืออะไรที่คนเวียดนามไม่นิยมแนะนำให้ปลูกหน้าบ้านคือมะเดื่อมะเดื่อมีความหมายในเชิงมงคลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความภูมิผลจึงมีหลายคนนิยมปลูกไว้ในสวนต้นไม้ชนิดนี้มักเหมาะสำหรับปลูกบริเวณมุมสวนหรือว่าด้านข้างบ้านมากกว่าปลูกตรงหน้าบ้านที่เป็นประตูหลักเนื่องจากมะเดื่อเป็นพืชในตระกูลไซมีระบบรากที่แข็งแรงมากเหมือนกันแล้วก็แผ่ขยายได้มากหากปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารบ้านเมื่อสุกมะเดื่อเนี่ยก็ดึงดูดแมลงเหมือนกันไม่ว่าจะแมลงวันหรือว่ามดทำความสะอาดยากก็ไม่แนะนำสุดท้ายถ้าปลูกอะไรที่คนไทยคงไม่ปลูกไว้หน้าบ้านจริงๆต้นหม่อนในบางวัฒนธรรมมีเสียงท้องหรือเชื่อมโยงกับความหมายด้านความทุกข์และงานอวะเขาเรียกว่างานอวะมงคลจึงเชื่อกันว่าไม่เหมาะสมสำหรับปลูกในตำแหน่งรับพลังงานเช่นหน้าบ้านผลหม่อนเมื่อสุกจะนิ่มมากและร่วงง่ายทำให้เกิดคราบสีม่วงบนพื้นบ้านก็ดูไม่สะอาดโอ้ที่สำคัญในช่วงฤดูออกผลเนี่ยโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นต้นหม่อนยังดึงดูดยุงแมลงมดแมลงวันโอ้เนี่ยดงที่บ้านปลูกอะไรฮะหน้าบ้าน
3: ไม่หน้าบ้านไม่ได้ปลูกไม่มีอะไรเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นรั้วมันก็ไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยอ่ะ
2: หรอปลูกต้นรักเน
3: า
2: ะ
3: เออ
2: แต่ว่าคือนี่ถ้าส่วนตัวนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ด้งบอกแล้วว่าหน้าบ้านเนี่ยก็ห้ามปลูกไม้ที่มีหนามคมเช่นมะกรูดอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งต้นเข็มอ่ะเขาก็ยังไม่นิยมให้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะเขาจะนิยมมะยมกันคนไทยมะยมไว้หน้าบ้านเพราะว่ามันชื่อมันดีส่วนขนุนให้ปลูกไว้หลังบ้านไว้หนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเขาก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังมีความเชื่อแบบไหนในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดบอกกันหน่อย
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เรื่องกำนันจิ๋วนะครับกำนันตำบลดอนยายหอมที่ไปก่อเหตุยิงจ่อยิงเสียเจ้าของโรงหมูเสียชีวิตนะครับตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนวันที่12นะครับพฤษภานะฮะก็ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งนายอำเภอเมืองนครปฐมสั่งพักหน้าที่กำนันจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไล่ตรวจประวัติด้วยนะตอนนี้ในโลกโซเชียลเขากำลังแฉกันนะพี่ว่าที่กำนันเนี่ยเหมือนจะมีประวัติในคดีค้างเก่าแล้วถูกเสนอให้เป็นกำนันได้ยังไงนะมีคดีทั้งข่มขืนคดีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายนะครับอย่างที่บอกท่านนายอำเภอนะฮะให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็ถึงขนาดฆ่ากันนี่ก็เดี๋ยวรอดูผลนะว่าจะออกมาอย่างไรนะครับปมเหตุเนี่ยมาจากทะเลาะกันในผับมีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็ออกมาด้านนอกก็เอาปืนจ่อยิงนะครับ

0: คือพูดถึงนครปฐมนะพี่บอยเราเห็นกำนันที่นู่นนะคนหนึ่งที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นะกำนันนกนะกำนันนกเนี่ยเวลาจัดเลี้ยงงานวันเกิดเห็นไหมดูยิ่งใหญ
1: ่
0: ด
1: ู
0: ยิ่งใหญ่มากนะกำนันจิ๋วเขาก็บอกว่าก็มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ภายใน5วันแต่เชื่อว่าคงไม่ยื่นหรอกเพราะว่าคดีมันเห็นชัดเนาะมันเป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นคดีเหมือนกับสะเทือนขวัญน่ะนะครับแล้วก็ประชาชนจับตาอยู่ด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: คุณฟังฮะอันดับ8วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดในภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีคือปีนี้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนท่านนายกบอกเขายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้หากเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยท่านนายกบอกก็ต้องถูกแบนเช่นกันอย่างการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานเนี่ยที่ลงรายฝั่งช่วงต้นที่เพราะว่ามีการทำผิดกฎหมายที่พักโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแต่แค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันท่านนายกยกตัวอย่างหากเราไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบนเราจึงต้องไม่ทำผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องของกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วถูกกันแกล้งเนี่ยรัฐบาลก็จะปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าการที่เกาหลีแบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดทั้งห้องดังนั้นเราต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบก็คิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันท่านนายกบอกนี่คือมุมมองท่านนายกนะแต่ร่วมเกาหลีเขามองยังไงดงก็อย่าไปฟังคนนั้นคนนี้พูดท่านว่าจากนี้คนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากเพราะเกาหลีเองเขาก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยใช้เงินทั้งช้อปปิ้งแล้วก็เสริมสวยหมายถึงว่าเป็นศิลปกรรมนะผมว่าเสริมสวยท่านนายกว่าซึ่งเราก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของเขาหากมีปัญหาใดๆก็จะไปชี้แจงกับทางรัฐบาลเกาหลีรู้จักกันดีมีท่านนายกว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอามาดูเรื่องราวในผับกันบ้างใครยุคนี้ใครยังชอบไปเที่ยวผับอยู่บ้างคุณผู้ฟังพี่ๆคนไหนแล้วชอบไปนั่งฟังเพลงนะครับในสถานบันเทิงนะครับก็ดูเรื่องราวนี่นะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายอดีตนายกเทศบาลนครบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: นะก็เขาว่ามาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าคืนวันที่12เมื่อคืนนะเมื่อคืนตอน2 ทุ่มเขาไปนั่งดื่มนั่งกินคนเดียวในผับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับในผับแห่งหนึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์ก็เห็นมีนักดนตรีสดมาเล่นเพลงนะเขาก็เรียกเด็กเสิร์ฟมาน้องๆขอเพลงหนึ่งให้นักดนตรีร้องให้พี่หน่อยแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปใบหนึ่ง
1: คร
0: ับ นักดนตรีก็เล่นให้ไม่มีอะไรผ่านไปทีนี้แกบอกก็ติดใจเฮ้ยนักดนตรีนี่มันเล่นดีมั้ยก็เรียกเด็กเสิร์ฟมารอบสองน้องๆจดชื่อเพลงเอาเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปอีกใบหนึ่งเขาบอกว่ารอบนี้แหละที่เป็นรอบที่มันเกิดเรื่องครับนะฮะ
1: ทำไมล่ะ
0: จู่ๆนักดนตรีประกาศออกไมค์ครับว่าไอ้นักท่องเที่ยวคนนี้ก็แปลกเนาะขอแต่ละเพลงขอแบบนักดนตรีเล่นไม่ได้อ่ะออกไมค์แบบนี้ว่าลูกค้าคนนี้แปลกแกบอกตอนนั้นขึ้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดออกไมค์ด้วย
1: หมายถึงว่าขึ้นไปร้องเองเลยเหรอ
0: ไม่หมายว่าอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้น
1: ตกใจนึกว่าตอนนั้นก็เลยขึ้นไปร้องเองก็เลย
0: อารมณ์ขึ้นตอนนั้นอารมณ์ขึ้นเลยว่า

0: ทำไมต้องมาต่อว่ากันออกไมค์ด้วยก็เลยลุกขึ้นนะฮะเถียงกลับไปว่าถ้าไม่ร้องก็เอาทิปคืนมา
1: อ่าน
0: ะครับก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทีนี้นะฮะแขกคนอื่นๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแล้วมีเรื่องมีราวเจ้าของร้านครับเดินออกมาจากมุมมืดเขาบอกว่าบีบคอเขาดันคอเขาไปติดกำแพงแล้วก็ลากตัวเขาออกไปนอกสถานออกไปนอกร้านน่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ออกไปอย่ามารบกวนลูกค้าคนอื่นอย่ามาทำลายบรรยากาศนะฮะเขาบอกเฮ้ยนะไม่ฟังอะไรเลยเหรอทำไมอยู่ๆมาไล่เขาออกจากร้านพอตำรวจมาตำรวจก็ดูเข้าข้างกับทางร้านอีกไล่ให้เขากลับบ้านบอกว่าอย่ามาหาเรื่องโดยที่ไม่ฟังข้อเท็จจริงใดๆ
1: ครับ
0: นะนี่เขาก็เป็นถึงลูกนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วว่าเหมือนกับโดนทางเจ้าของร้านเนี่ยทำร้ายร่างกายนะล
1: ่
0: าสุดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเจ้าของร้านไปแต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับมีแต่เพจของทางร้านเนี่ยบอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีมีบุคคลเข้ามาก่อความวุ่นวายและรบกวนบรรยากาศการรับประทานอาหาร
1: น
0: ะทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก
1: แต่ว่าทำไม
0: ว่า
1: น้อง
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาขอเพลงอะไรแล้วเขาได้เล่าไหมอยากจะรู้ว่านักร้องทำไมแบบไม่เอนเตอร์เทนเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอกวะ
0: เนาะเขาบอกว่าเขาขอเพลงในเหมือนกับแนวเดียวกับที่นักดนตรีเล่นเนี่ยเขาใช้คำนี้แต่ก็ไม่ได้เจาะมาว่าเป็นเพลงอะไรคือถ้านักดนตรีเล่นไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าเพลงอื่นได้ไหมครับคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะขอร้อย
1: ถ้าเป็นพี่นี่อยากจะร้องให้ฟังเองทนฟังพี่ได้ไหมก็ไม่รู้นะ
0: คนอื่นอาจจะจ่ายพี่ร้อยหนึ่งแทนแล้วก็บอกว่าพี่หยุดเถอะ
1: แรงต้องแรงทุกวัน
0: เฮ้ย
1: ต้องมาทำร้าย
0: ก่อนพี่บอยเห็นนักท่องเที่ยวนี่คนไทยด้วยนะทีนี้เขาขอให้นักดนตรีเล่นเพลงนี้รอบสองเล่นซ้ำนักดนตรีบอกโอ้ยพี่ไม่ได้เกรงใจลูกค้าคนอื่นเขาบอกเขาให้3,000เล่นไหมนักดนตรีหันไปขออนุญาตคนอื่นว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ขอแล้วกันนะครับฟังอีกสักรอบนะครับมันก็สร้างบรรยากาศให้มันเป็นเรื่องตลกไปสิใช่ไหมมันอยู่ที่การแก้ไขสถานการณ
1: ์การพูดคุยการยึดโยงเรื่องราวเหตุการณ์ใช่ไหมให้มันดูส
0: น
1: ุก
0: ไปเขาเล่นเพลงซ้ำแต่ว่าเขาขอแบบขอลูกค้าคนอื่นอะแบบน่ารักอย่างเงี้ย
1: คือคนก็มาร้านเหล้าเนี่ยคนมันกินมาดื่มจะมาฟังเพลงเขาก็หวังว่ามีความสุขเนาะไม่ใช่มาแบบว่ามาบึ้งตรึงมามีปัญหาอะไรกับใครด้วยป่ะเขาเครียดมาทั้งวันก็อยากจะมาผ่อนคลาย
0: เออ
1: เราก็ต้องเอนเตอร์เทนเขาไม่ใช่มาจิต
0: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ก็เมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังด้งเล่าในมุมของตัวเจ้าของค่ายมือถือใช่ไหมที่ไปถูกคอรหาว่าเมาแล้วชนท้ายเอาไว้งั้นเถอะแต่ตัวเขาบอกเขาไม่ได้เมาสุดท้ายตัวเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของตัวผู้กรณีคือนายเอกรักษ์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะเป็นการเปิดเผยจากพันตำรวจโทนุสรกิติยะโชตนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวบอกว่าวันนี้มีการเชิญฝ่ายคนชนหรือว่าอดีตผู้บริหารค่ายมือถือมารับทราบข้อหาแล้วในความผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและข้อหาชนแล้วหนีเมื่อตัวเองต้องยังไม่ได้บอกจุดนี้ถูกไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ผ่านมาได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกลเกี่ยหลายครั้งโดยเรียกเจรจาครั้งแรกในวันที่27มีนาคมแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะต่างฝ่ายต่างผิดนัดรวมทั้งบางนัดก็คุยกันไม่รู้เรื่องทำให้คดีเนี่ยมันล่าช้าส่วนที่มีการเชิญมาให้มาแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นการนัดหมายเอาไว้นานแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญมาเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้เสียหายได้ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอ๋อตำรวจนัดไว้แล้วแต่เผอิญมันมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาสำหรับประเด็นที่คนชนอ้างว่าไปผิดโรงพักถึง3 วันก่อนค่อยมาที่

0: สนอลาดพร้าวสามวันดูเมื่อต้นฝ่ายคนชนอ้างว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปที่สนโคครามซึ่งเป็นการเข้าใจผิดและไปผิดท้องที่แล้วหลังจากนั้นอีก3วันต่อมาถึงค่อยมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสนลาดพร้าวพอมารู้ทีหลังว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ3วันผ่านไปแต่แล้วก็ตามในประเด็นที่ปรากฏในคลิปต้องสงสัยว่าคนชนนั้นเมาแล้วขับหรือไม่ยอมรับว่าผ่านมาแล้วหลายเดือนไม่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้แล้วซึ่งการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนั้นต้องมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประกอบสำนวนซึ่งไม่มีหลักฐานส่วนนี้ก็ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได
1: ้โอ้โห
0: ต้องได้ดูคลิปจังที่พี่ส่งให้
1: ยังเลยพี
0: ่เอาเหรอยังไม่ดูใช่ไหมแต่จากการที่มีชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็สามารถเอาผิดกับคนชนได้เช่นกันทั้งนี้แหมเอาผิดได้ก็จริงแต่ว่ามันคนละเรื่องไงเมาแล้วขับกับแค่ชนท้ายนึกออกไปโด่ง
1: ครับใช่คดีอุบัติเหตุ
0: ทั้งนี้อาจไม่ทราบเจตนาในของฝั่งคนชนได้ว่าที่หายไป3วันเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่แต่ผิดในข้อหาชนแล้วหนีอยู่แล้วโอ้แหมหายไป3วันท่านผู้กับท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่ทราบไม่รู้ว่าเจตนาอะไรโด่งคิดได้ไหม
1: โอ้ไม่รู้สอนรอไม่เจอ
0: ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนได้แจ้งความกับถูกฝั่งส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนเนี่ยได้แจ้งความกลับฝั่งผู้ถูกชนว่ามีการทำร้ายร่างกายก็คือโดนต่อยหน้าจนหงายท้องอ่ะผมก็ตกใจนะดูในคลิปของหงายท้องไปดีหัวไม่ฟาดซึ่งฝั่งคนชนอ้างว่ามีพยานหลักฐานกล้องหน้ารถของตัวเองและคลิปวิดีโอของคนถูกชนรวมทั้งนำพยานหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตรวจร่างกายหลังเกิดเหตุมายืนยันกับพนักงานสอบสวนแต่ถึงอย่างไรก็ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นเพียงแค่ประกอบการรักษาเพื่อลายืนยันก็เดี๋ยวจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากนิติทางสถาบันนิติเวชของตำรวจด้วยฉะนั้นฝ่ายคนชนจะต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์นิติเวชอีกครั้งเพื่อได้ใบรับรองมาเป็นพยานหลักฐานแม้ผ่านไปแล้วหลายเดือนเนี่ยแต่ว่าแพทย์ก็ยังตรวจได้นะสำหรับประเด็นผู้ถูกชนเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 170,000 บาทที่ดวงเล่าไปช่วงที่แล้วส่วนตรงนี้เป็นประเด็นทางแพ่งขึ้นอยู่กับผู้กรณีจะเรียกค่าเสียหายและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจรจาไม่เป็นผลก็ค่อยดำเนินการทางแพ่งต่อไปแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งคนถูกชนเนี่ยคือตัวพ่อหนุ่มพ่อค้าออนไลน์เนี่ยติดใจการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจที่พูดชี้นำการเจรจานั้นว่าในการเจรจาไม่เคยมีการชี้ช่องแต่อย่างใดเพียงแค่อธิบายให้คนถูกชนเข้าใจว่าถ้าฝั่งคนถูกชนได้มาพบกับตำรวจในคืนนั้นหรือมาแจ้งว่าขับรถชนคนอื่นมาก็จะไม่ผิดเรื่องชนแล้วหนีออกแต่เมื่อไม่มาพบตำรวจในคืนนั้นก็มีความผิดฐานชนแล้วหนีก็สุดท้ายเนี่ยก็คงต้องทั้งสองฝ่ายคุณผู้ฟังถ้าฟังความจากตำรวจแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานนะครับเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: ถึงไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บ

ป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อาจจะได้อีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะพี่บอยนะวันนี
7: ้
6: มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับที่ชุมพรนะมีงานศพนะครับงานชาปนกิจก็จัดที่บ้านเนาะคนต่างจังหวัดจัดที่บ้านคนนี้มนต์พระมาจาก2วัดเพราะว่าต้องการพระ25รูปมาสวดให้ก็นิมนต์นะครับจากวัดถ้ำพรุตะเคียน15รูปจากวัดเขาเจดีอีก10รูปปรากฏถึงเวลาพิธีนะฮะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนนะฮะอยู่ๆสั่งเลยไม่ให้พระจากวัดเขาเจดีขึ้นมานั่งบนอาสนะสงฆ
7: ์
6: ขอเป็นแค่ชุดของวัดของอาตมา
7: อ
6: ันนี้มันจะเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับซองมาเกี่ยวไหมพี่
7: ไม่แน่ใจ
6: เราก็ไม่รู้ว่าเวลานิมนต์พระมาเนี่ยเราต้องทำบุญใช่ไหมล่ะเราต้องทำบุญทีนี้เจ้าภาพเนี่ยดันเอามาจากสองวัดนะครับก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นนะฮะเขาบอกเจ้าภาพก็เลยจำใจให้พระจากวัดเขาเจดีเนี่ยนะฮะลงมานั่งที่โต๊ะรับแขกด้านล่างอาสนะแทนนะฮะเพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากันให้งานมันเดินต่อไปได้ล่าสุดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวเนี่ยไปทั่วเลยนะสร้างความเสียหายเขาบอกจริงๆเนี่ยพระทั้งสองวัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระเกจิหลวงพ่อโปร่งโชติโกนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็มาจากสายเดียวกันนะแต่ทำไมไม่มีความสามัคคีกันเลยนะครับก็ตอนนี้โดนตั้งกรรมการสอบไปแล้วเพราะว่าการห้ามพระอีกวัดหนึ่งขึ้นอาสนะเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินไปไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมปฏิบัติสงฆ์ครับ
7: ค่ะ
6: นะเห็นพระอาจารย์พยอมก็ออกมาตำหนิด้วยนะออกมาตำหนิเรื่องนี้ว่า
7: ไม่รู้ว่าวัดนึงเขาตอบโต้ไหมดู
6: เขาก็ยอมเขาลงไปนั่งเขาก็ไม่ขึ้นทางโน้นก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่ยอมกันก็ทีนี้ก็ไม่ต้องสวดนะฮะตกก็นอนรอไปไม่ต้องสวดคงดูไม่จืดนะพี่บอยนะ
7: บางทีเป็นพระก็ต้องสำรวมไม่ใช่ว่าพูดออกไมค์ให้ญาติโยมเขาได้รู้สึกเรียกว่า
6: โอ้
7: ใช่ไหม
6: ใช่
7: แต่ยังไงก็ต้องเก็บอาการอ่ะแล้วคราวหน้าคราวหลังก็ไปบอกญาติโยมว่าถ้านิมนต์มาแบบนี้คราวหน้าก็ฝั่งอาตมาไม่ต้องนิมนต์แล้วก็อะไรอย่างนี
6: ้โ
7: หไม่ควรจะแบบประกาศศึกอ่ะ
6: ครับผมเนาะโอ้เป็นเรื่องดราม่าในวงการสงฆ์นะครับ
7: ครับ
6: วันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าเชื่อว่าเราไม่ตกหล่นประเด็นไหนนะพี่บอยนะนะครับ
7: ครับ
6: วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: ดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 19:00 นที่วัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรขบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ11อดิศรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดสวนป่านวัดมนาหวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัทเจเนอรอนแอร์คอนดิชันนิ่งแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสากรออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบขารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลอง

0: ปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กสนานกันเลยทีเดียวนะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพืชมงคลนะคะเอ๊ะวันนี้พระโคกินอะไรบ้างนะไม่ได้ติดตามเลยอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะต้องมารายงานข่าวกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอู้ยุ่งมากเลยเพราะว่าวันอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเหมือนกันของคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้มันเปิดเทอมแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้ยแม่นี่หัวหมุนเลยทีเดียวนะคะเตรียมหนังสือข้าวของของลูกนะเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปเตรียมต่อนเนี่ยไม่เสร็จนะเนี่ยแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยถึงจะเริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็เลยช้าอย่างนี้แหละอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะไม่ดีนะคุณแม่ค่ะอ่ะเอาละค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงค่ะเปิดไปสนุกสนานกันไปเลยเนาะสตอรี่ขี้เหงาค่ะจากแบมไพ

0: ไอลินนะคะตามมาด้วยอาบน้ำมนต์จากพิมดาและปิดท้ายนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนกันด้วยแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะนะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปนอนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้มีเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะสามารถโทรมาขอน้องแป้งโกะหลังไมค์ได้เลยค่ะ022481366ค่ะหรือเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้มาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้พิมดาแต่งหน้าเสร็จหรือยังนะแต่งตัวอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดูกันได้เข้ามาแซวเข้ามาเมามอยกันได้ช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะจะบอกอะไรล่ะจะบอกว่าอะไรล่ะลืมเลยทีเดียวนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้แล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพิมดานะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังขารถไฟมารับแล้วค่ะรถไฟแบบใหม่แบบสับเป็นไงเสียงวูดแบบหงุดหงิดมากเลยวันนี้ไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้แล้วนะเสียงวูดนะคะเสียงวูดแบบเหมือนแบบว่าคนกำลังหงุดหงิดนึกภาพออกไหมแล้วลมออกหูแบบนี้นะคะเอาล่ะทักทายกันเลยเนาะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะจากอุบลราชธานีนะคะแม่เอสอนศรีนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยพระโคกินเหล้าเหรอพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วแม่เอแซวว่าพระโคเมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะน่าจะติดใจเนาะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกวันนี้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะน้องไบว่ารถไฟทำไมเสียงแปลกๆเอาเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อเสียงรถไฟเดิมๆก็เลยลองหาเสียงรถไฟใหม่ๆมานะคะเสียงโหดร้ายมากเลยใช่ไหมนะคะพี่น้องมังกรสวัสดีด้วยพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่านะคะมีพี่ทีเอสเจนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายซ้ำปะเนี่ยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะมาทักทายกันนะคะอ๋อน้องไบน้องไบนี่เองเป็นคนให้ข้อมูลว่าพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วจริงปะเนี่ยนะจริงหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะคะอาจรายงานตัวเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะมีอีกไหมมีอีกไหมมาได้เลยนะคะตอนนี้เลยพี่อุเทนหานสายพาพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่ชลีสายลุยเที่ยวทุกจังหวัดบอกว่าพระโคกินถั่วครับไม่ใช่กินเหล้านี่จะเชื่อใครดีทีเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนแหละพระโคอาจจะต้องกินหลายอย่างใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินแค่อย่างเดียวไงพี่ชาลีหรือเปล่าหรือยังไงนะคะน้องแชมป์จีสุกมาแล้วนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณนะแก้วด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะมารอขึ้นรถไฟกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอให้น้องคอมพิวเตอร์เขาลั่นนิดนึงนะคุณผู้ฟังแหมวันนี้มันค้างๆอีกแล้วนะคะมันเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยนะคุณผู้ฟังรอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่เดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟครบถ้วนแน่นอนนะคะสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่จรุณนะคะพี่จรุณทักทายกันแล้วพี่ศักดิ์จตรอบอกว่าโคกินเหล้าพอแล้วอ่านแค่นี้พอครึ่งเดียวพอพี่อินแถนสวัสดีด้วยนะคะพี่จรูนบอกวันนี้นะคะผมก็เลยเมาตามพระโคเลยวันหยุดหรือเปล่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยเมาได้ใช่ไหมพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเห็นเท่านี้เองอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นเพิ่มแล้วเนาะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิรัติยาพรด้วยโอ้ชื่อเพราะจังเลยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นใครแล้วอ่ะมากันแค่นี้จริงหรอนะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะไม่เป็นไรอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้ใช่ไหมนะคะพี่ฉลิวว่าพิมดาสวย ขอบคุณนะคะเคยถ่ายรูปคู่ด้วยกันใช่ไหมเออนะขอบพระคุณมากๆเลยไม่มีการถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นใครชมสวยนี่ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟัง

ถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่มีใครมาแล้วนะคะหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟของเรานะคะรถไฟออกแล้วนะมาเป็นแบบว่าเสียงแบบดุดันนิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะนี่นะเอายาวๆไปเลยเป็นยังไงนะเป็นรถไฟแบบโมโหอ่ะรถไฟขี้โมโหนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายน้ำใหม่นะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เรดมี่มาสวัสดีพี่เรดมี่ด้วยสวัสดีพี่วินครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรืองนิดด้วยพี่ศักชัยด้วยนะคะนี่ล่ะนะก็ต้องรอกันนิดนึงคุณผู้ฟังบางทีนะคะข้อความมันอาจจะแบบมันอาจจะขึ้นช้าเนาะพี่สมศักดิ์บอกยังไม่หมดครับเหลือสมศักดิ์อีกคนนึงลาดพร้าว87ฝนกำลังลงเลยครับนะฮะสุดยอดของฝนเลยครับหน้านี้เย็นชื่นใจนะคะให้ไปตกแถวๆภาคอีสานบ้างเนาะเห็นบอกภาคอีสานแรงมากเลยนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: จิรพันธ์นะคะแหมพอบอกว่าจิรพันธ์นี่นะนึกถึงอะไรไก่ย่างนะน่าจะหิวแล้วนะเนี่ยนะคะเมื่อกี้ไปหาข้อมูลไปแล้วคุณผู้ฟังผลการเสี่ยงทายล่าสุดปี2569นะคะวันที่13พฤษภาคมปี2569ผลปรากฏว่าพระโคเลือกกินถั่วถูกต้องน้ำยาและเหล้านะคะนี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะไม่รู้จะเชื่อใครดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะฮัลโหลสายหน้าไม้หายไปไหนเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสายหน้าไม้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะนะคะทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟัง Facebook Live ก็ยังคุยได้นะคะตอนนี้มารอแล้วสายหน้าไม้สวัสดีค่ะเอาหายไปไหนอ่ะสายหน้าไม้หายอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะหรือว่าเราเปิดผิด เปิดผิดเองแป้ง ตอนนี้แป้งทำหน้าเหวี่ยงใส่แล้วนะสวัสดีแล้วหลังไม้เขาก็สวัสดีหลายรอบแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบ
2: สวัสดีจ้า
0: ได้ยินเสียงกันแล้วโทษทีแป้งเปิดผิดแป้งเหวี่ยงใส่แล้วสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: จ้า
0: ใครคะชื่ออะไร
2: ชื่อบุญจ้าชื่อป้าบุญเนี่ย
0: ป้าบุญป้าบุญโทรจากไหนเนี่ย
2: จากอุบลจ้า
0: ป้าบุญโทรจากอุบลป้าบุญทำอะไรอยู่คะ
2: นอนฟังเพลง
0: อุ้ยใกล้จะพักผ่อนใกล้จะนอนหลับแล้วใช่ไหม
2: จ้าจะหลับแล้ว
0: เออหรอ
2: จะหลับเลยจ้า
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันป้าบุญทำอะไรอ่ะ
2: ทำงานส่วนตัวนี่แหละ
0: นี่มีธุรกิจส่วนตัวด้วย
2: จ้า
0: ใช่ไหมป้าบุญทำอะไรบอกได้ไหม
2: ซ่อมรองเท้า
0: อ้าวเหรอคะดีจังเลยนะเพราะว่าซ่อมรองเท้านี่เป็นอะไรที่คนมาซ่อมเยอะมากเนาะป้าบุญเน
2: า
0: ะ
2: ต้องมีบ้างเลยทำมีปิดเพลงเงียบหน่อย
0: ทำไม่ทันเลยนะ
2: จ้า
0: ใช่ไหมคะเนาะก็ดีเลยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะป้าบุญทำซ่อมรองเท้าอยู่แถวไหนบอกพี่กัดได้ไหมเผื่อมีคนอยากเอารองเท้าไปซ่อม
2: อุ้ยอยู่บนเจนมาถูกบอก
0: เอาเผื่อคนที่ฟังเขาอยู่
2: แถวหน้าราชพัฒน์จ้ะแถวหน้าราชพัฒน์จ้ะ
0: แถวหน้าราชพัฒน์เนาะ
2: มอราชพัฒน์จ
0: ้
2: ะ
0: ใครราชพัฒน์อุบลเหรอคะราชพัฒน์อะไรนะ
2: จ้ามอราชพัฒน์อุบลจ้ะ
0: เผื่อว่าใครเขาอยากเอารองเท้าไปซ่อมเนาะก็สามารถเอาไปให้ป้าบุญได้ที่แถวหน้ามอราชพัฒน์อุบลใช่ไหมคะ
2: จ้าน
0: ะเป็นยังไงป้าบุญอากาศร้อนไหม
2: ร้อนวันนี้ร้อนเมื่อวานฝนตกอยู่วันนี้ร้อนร้อนทั้งวัน
0: ร้อนทั้งวันเลยใช่ไหม
2: แต่เมื่อวานตกตัว
0: ใช่ไหมคะ
2: วันนี้ฝนไม่ตกจ้า
0: แต่เห็นหลายๆพื้นที่ที่เป็นภาคอีสานหมกแรงมากเลยแต่อุบลไม่แรงเนาะอุบลฝนตกเนาะ
2: จ้าเมื่อวานตกอยู่วันนี้ไม่ตก
0: ก็มีฝนตกลงมาบ้างให้พอชุ่มฉ่ำเนาะป้าบุญเนาะนะคะเอาล่ะวันนี้ป้าบุญอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงของน้องอุ้มหลิมน่ะเพลงขอเป็นหมูขอเป็นหมู
0: แค่หมูใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม
2: เพลงใหม่ที่น้องเมย์น้องเมย์พูด
0: ที่เป็นคู่แฝดน้องอุ้มน้องหลิมเหมือนได้เลยค่ะป้าบุญเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายจ้ะกับน้องหลังใหม่ด้วย
0: ได้เลยให้น้องแป้งโกรธด้วยเน
2: า
0: ะค่ะขอบคุณป้าบุญที่โทรมาหน้าไมค์มากๆเลยนะคะคืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะป้าบุญนะฝันดีนะ
2: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

2เพลงค่ะแค่หมู่จากอมอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยผู้สาวเก่าเขาบทจบจากน้องเนยพัสวรรณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะแล้วก็อยากจะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆเลยนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า Hill Life ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอเป็นพิเศษเลยค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นด้วยสามารถสวมใส่เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะอ่ะฟังให้ดีๆซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดที่คุณจะได้นะคะ4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02111

0: 024-3990อีกรอบนะคะ024-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจดทันไหมคะ เอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าใครเกิดทันกรุณาร้องด้วย

0: โอ้ย
1: โอ้ยป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาเองนี่ต้องสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะจดหมายผิดซองค่ะนะคะป๋ามนต์สิทธิ์เขาเอามาร้องเอาไว้นะคะเมื่องานตลอนฮิตติดตลาดที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนั่นก็คืองาน MI

DL Awards 2026นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะในยุคนี้นะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลของคนที่รู้เท่าทันสื่อคือพลังสำคัญของสังคมโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นสถานศึกษาหรือองค์กรนะคะนี่คือโอกาสทองของคุณค่ะเพื่อคว้าโลกเกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะเปิดรับสมัคร7ประเภทดังนี้อายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์มากกว่า25ปีบริบูรณ์สถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐรางวัลดีเด่นเกราะป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนนะคะสามารถสมัครได้ผ่าน3ช่องทางดังนี้ค่ะเลือกสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะประกาศมอบรางวัลวันที่21สิงหาคม2569ผู้ที่ชนะเลิศค่ะจะได้รับโล่เกียรติยศนะคะและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรวมถึงโอกาสที่จะประกาศคุณงามความดีของคุณให้โลกรู้ด้วยสมัครหรือเสนอชื่อคนหรือองค์กรที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะคะหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์นะคะpr.midl2026award นะคะลองเซิร์ชเข้าไปที่ Google ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอลิงก์นะคะเพราะคนทำความดีควรได้รับการยกย่องมาร่วมแชร์และเป็นกำลังใจให้การพัฒนาสังคมไปด้วยกันเพื่อพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะยังอย่างยั่งยืนนะคะลองดูค่ะลองเสนอชื่อกันเข้าไปดูเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
4: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ไอ้

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บ

0: ใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนเก่งรอรับสายอยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าใหม่มาก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะโทรมาแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะตังเกจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะและอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคนที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปค่ะ เจอได้ใครคนนั้นก็คือเดี๋ยว

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่า

0: นอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมกับปกครองเร่งรัดสอบวินัยร้ายแรงกำนันดอนใหญ่หอมพร้อมกำชับในอำเภอทั่วประเทศคุมเข้มวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากกรณีที่สื่อออนไลน์รายงานเหตุการณ์ยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ปรากฏเป็นข่าวคือนายคมศักดิ์แก้วสังกำนันตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั้นนายฤทธิชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนให้ที่ทางการปกครองจังหวัดนครปฐมและอำเภอเมืองนครปฐมเร่งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้นายโชติพงศ์เปล่งวิทยานายอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใหญ่หอมไว้ก่อนระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงและกระบวนการสอบสวนทางวินัยอธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับนายอำเภอทุกประเทศให้กำกับดูแลและเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบและจริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทนางสาวพักขมลหนุนอนันต์โฆษกพักประชาชนกล่าวถึงกรณีพักประชาชนเตรียมยื่นญัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่สุดท้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุหรือไม่ต้องติดตามว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสที่ซักถามและตั้งคำถามเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่2ที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนและคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้หากรัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ควรแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยเป็นการแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้กู้เงินจะเดินหน้าแบบใดปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่พูดได้หรือไม่รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรียังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มกิจการสำคัญนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้ปวดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกิน

0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงค่ะชั่วโมงนี้ค่ะเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะเราจะไม่ให้พลาดเหมือนชั่วโมงที่แล้ว ชั่วโมงนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ไงได้ยินเสียงละเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะคุณไม่หัวเราะทำไมอ่ะคุณไม่หัวเราะอะไรอ่ะพี่อะไรคะ
2: อนันต์ครับ
0: พี่อนันต์พี่อนันต์โทรจากที่ไหนเนี่ย
2: โพแก้ว3แยก13ครับ
0: ทำอะไรอยู่ที่โพแก้วคะ
2: เช่าบ้านอยู่ครับ
0: เราก็ตอบเราก็ตอบแบบว่ากว้างดีเนาะเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่งนอนหรือว่าตะแคงหรือว่ายังไง
2: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันหลอดเลือดในสมองแตก
0: จริงป่ะ
2: จริงครับขาซ้ายซีกมันอะข้างซ้ายเนี่ย
0: ค่ะ
2: คือมันเหยียบคาร์ดไม่ได้เลยแต่ถ้า
0: ข้างขวา
2: เกียร์ออโต
0: ้ได้
2: ถ้าขับเกียร์ออโต้ได้ครับอ๋อ
0: แล้วปกติพี่อนันต์ทำอะไรอ่ะทำงานอะไรอ่ะคะ
2: ขับรถมาอย่างเร็วครับ30กว่าปีขับรถนำเที่ยว30น่ะ2ชั้น
0: ขับรถโอ้ขับรถทัวร์นะ
2: ใช่ครับ
0: รถทัวร์แบบ2ชั้นนำเที่ยวอย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วมันเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกนะแตก
2: ไม่คือหมอก็แทงมาในใบแพทย์คือหลอดเลือดในสมองแตกครับ
0: แตกเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นานหรือยัง
2: ก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งปีที่3เองแล้วมันเป็นยังไงอาการมันยังไงตอนเริ่มต้น
2: คือมันไม่มีอาการเลยครับก็คือมันอย่างว่าอย่างวันเนี้ยผมรับนักเรียนที่ปานบุรีแต่ก่อนอยู่ปานนะครับ
0: ค่ะ
2: รับนักเรียนที่ปานบุรีมาดินเบอร
0: ์
2: ออกจากดินเบอร์ประมาณ2ทุ่ม
0: ค่ะ
2: ยังไม่ถึงเส้น3 4 5เลยสักแก่โทรมาเขาบอกให้นั้นอยู่ไหนแล้วบอกกำลังอยู่เส้น3 4 5พี่ทำไมครับจะกลับมารถไม่ต้องล้างใช้กระจกในฝาดพื้นให้สะอาด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับทหารในค่ายธนรัตน์ไปเชียงรายต่ออ
0: ้าวไปต่อเลยอ่ะเหรอ
2: ครับแต่ทีน
0: ี้ไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะนะ
2: ไม่ได้พักเลยครับ
0: ค่ะ
2: เพราะงานเขาเยอะมีรถแค่7คันออกต่างจังหวัดกันหมด

0: แล้วทีนี
1: ้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าไอ้หมูมึงไปไหนวะหมูบอกว่าไอ้กูไปเชียงใหม่เออเดี๋ยวไปเจอกันร้านค้าร้านโมจิแล้วกันโมจินครสวรรค์ใน
0: ข้าม
1: สะพานเดชาร้าน
0: จุดพักรถ
1: ครับข้ามสะพานเดชาไปอยู่เทินกับผมก็กินกาแฟสั่งให้เมียล่ะบอกได้

0: แฟเสร็จล้มลงไปเลยครับ
1: อ๋อเหรอไม่ปวดหัวไม่อะไรก่อนเลย
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอาการฟองเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรสักอย่าง
1: ค่ะแปลว่าเราอาจจะมีความดันสูงอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าครับแล้วเสร็จแล้ว
1: แล้วเราไปกินกาแฟแล้วเราไม่ได้พักผ่อน
0: ใช่ครับแต่ก่อนนี้ผมก็กินกระท่อมมาอย่างเดียวกินกระท่อมกินกาแฟกินกระท่อมกินกาแฟ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยสั่งให้เมียบอกเอ้ยไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
1: ตอนนั้นคือยังสื่อสารได้เหรอ
0: ได้ครับปากไม่เบี้ยวอะไรไม่เบี้ยวมือไม้ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะแต่มันไม่มีแรง
0: ครับ
1: มันล้มลงไปเลยค่ะ
0: คือแบบไม่ได้ล้มตึงนะ
1: ค
0: ่ะค่อยๆนั่งเหมือนอย่างเรานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยครับ
1: หมดแรงไปอย่างเงี้ยเนาะอ่อนแรงไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าไปส่งโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายเขาขอดูบัตรก็เอาบัตรให้เขาดูเขาแทงเพราะผมตกอยู่ที่สิรินธร
1: ค่ะ
0: ครับอ่อนนุชซอย90ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงแล้วเขาแทงว่าเป็นเส้นเลือดแตกเลยหรือว่าเราได้เข้าเครื่องอะไรก่อนไหม
0: เขาส่งตัวไปสิรินธรก็เอาเข้าเครื่องทุกอย่างเข้าเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นหลอดเลือดในสมองแตก
1: แล้วรักษาไงคะ
0: แล้วหมอเขาบอกว่าดีนะว่ามาทันนะถ้ามาไม่ทันนี่คุณตาเนี่ยอาจจะปากเบี้ยวมือแปรหรือว่าอะไรอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะส่งตัวไปกี่วันกี่ชั่วโมง
0: ก็แค่45 นาทีครับ
1: ไม่แต่ตอนนั้นอยู่ปานบุรีไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่กรุงเทพอ
0: ยู่ปานครับ
1: อ้าว45 นาทีนี่มาถึงสิรินธรแล้วเหรอ
0: ใช่ครับก็เขาเรียกรถมูลนิธิรถ
1: อ๋อมาอย่างเร็วเลยเนาะ
0: รถโรงพยาบาลเขาไปรับไอ้พวกทหารข้างใน
1: พอดี
0: ครับมันไม่มีรถก็เลยเรียกมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล
1: โอ้จำได้แม่นนะความจำดี
0: ครับ
1: นะคะก็เลยรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วได้แล้วยังได้ขับรถอยู่ไหมทุกวันนี
0: ้ตอนนี้ก็มีพวกเพื่อนโทรมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ท่านขับรถได้ไหมก็เลยถามว่าเกียร์เขาปลุกกูขับไม่ได้นะ
1: ขับได้แต่ออโต้เนาะแล้วมือข้างซ้ายล่ะ
0: ก็มือข้างซ้ายก็ยังมีแรงอยู่มีกำอะไรได้หมดเพียงแต่เท้าเราเนี่ยเหยียบขา
1: ด
0: ไม่ครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเกียร์เขาปลุกเหยียบขากูเหยียบไม่ได้นะผมก็พูดกับเพื่อนอย่าง
1: น
0: ี้เพื่อนบอกไม่เป็นไรกูมีรถสองคันกูให้มันขับออโต้ไปก็ไปเชียงราย
1: โอ้ขับไปถึงเชียงรายเลยเหรอก็คือทุกวันนี้ยังทำอาชีพขับรถอยู่เหมือนเดิมเนาะ
0: ไม่ครับก็คือเพื่อนๆโทรมาหรือญาติพี่น้องหลานๆเลนๆเนี่ย
1: ถึงจะขับ
0: โทรมาครับ
1: กลางวันก็อยู่บ้านใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่บ้านก็เก็บของเก่าขาย
1: ก็ยังดีเนาะ
0: ก็ได้ค่าปลากระป๋อง
1: ค่ะ
0: ป๋องสองกระป๋อง
1: ยังพอมีอาชีพเนาะให้ได้แบบว่าหากินกันเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะพี่อนันต์ที่วันนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนได้ฟังกันเขาจะได้ระวังตัวกันเนาะ
0: ครับแล้วก็อยู่คนเดียวแม่เสียไปเมื่อวันที่1 สิงหาคมปีที่แล้ว
1: แล้วแฟนล่ะคะภรรยาไปไหน
0: นั่นแหละครับผมจะพูดให้ฟังอยู่แล
1: ้วโอ้ยาวเลยไหมนี่ยาวเลยไหมมันจะยาวนะเวลาจะไม่มีแล้วนะยังไง
0: ก็หมอนัดอีก3 เดือนก็ใกล้จะ3 เดือนขอเงินก็1,000ว่าจะนั่งรถมาที่โขแก้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกมีแต่ไม่ให้ผมก็เดินจากปานบุรีมาบ้าน10 วัน 10 คืน
1: เอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเดินมาเหรอ
0: เดินมาครับ
1: ค่ะ
0: จริงจริงไม่โกหก
1: แล้วก็ไป
0: ยังไงก็ถึงเวลานัดผมก็เดินจากโขแก้วไปสิรินธรอีก
1: ตายเลยแล้วยังไงต่อ
0: ก็หมอถามมายังไงบอก
1: เดินมา
0: เดินมา
1: ค่ะเดินกระเพกกระเพกไปอ่ะนะ
0: ครับไม่เท้าวัน
1: ไม่เท้า
0: ครับเขารักษาตัวให้ยามากินแล้วมากิน
1: แล้วยังไงจบยังไงเรื่องนี้คือยังไง
0: ก็
1: เอาตอนจบเลยได้ไหมข้ามไปเลย
0: สุขภาพนี้ก็ดีแล้ว 90% เกือบ100แล้วพอได
1: ้กินยาเหรอคะกินยาแล้วก็
0: กินยาตลอด
1: กินยาตลอดเนาะนะคะ

0: ขอเป็นกำลังใจนะหายไวๆนะพี่อนันต์นะแล้วนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ของพี่จินตลาอะไรถ้ำนางนอนอะไรนะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะ แต่ก็เล่าสนุกนะนี่ถ้าเกิดเล่าเรื่องผีนี่น่าฟังมากเลยนะเล่าสนุกนะเล่ายาวเลยนะคะ
1: ผมโทรทุกดีเจแล้วติดแต่ไม่ค่อยมีคนจะรับ
0: เอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะหมดเวลา
1: น้องเมย
0: ์ค่ะ
1: น้องเมย์สิชาอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่ว่าครับเขาโทรมาก่อน
0: ไม่เป็นไรมันมีหลายสายค่ะพี่เดี๋ยวมันก็แรนดอมกันไปนะวันนึงก็ได้คุยกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะพี่นันท์เดี๋ยวก่อนวางสายพูดสโลแกนก่อนขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากมากเลยคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะคะฝันดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

0: ละค่ะ4เพลงมีใครเดาถูกบ้างไหมว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนาะนะคะ4เพลงเลยนะคะเพลงแรกวอนนางนอนค่ะจากจินตลาภูลาภนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะเซิงๆกันต่อเลยอีก3เพลงนะคะคำสัญญาผาหมออีแดงค่ะจากน้องคะแนนณจนันท์นะคะฮักบ่จำที่คำชะโนดจากพี่ท็อปนรกรและปิดท้ายด้วยฮักลาที่ผาแต้มจากน้องฝนลัดาวันนั่นเองนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะเอาล่ะค่ะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะรถไฟมารถไฟมาค่ะคุณผู้ฟังมาไม่หยุดเลยทีนี้นะคะรถไฟวันนี้เราเป็นเสียงแบบเกรี้ยวกราดนิดหนึ่งนะคะปูนปูนมาเร็วรีบขึ้นรถไฟนะคะมาดูหลังไมค์กันก่อนค่ะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยนะคะหลังไมค์มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะโอ้ชื่ออนันต์หลายคนเลยวันนี้นะคะป้าเกี่ยวจุมพรน้องไบนะคะพี่ชลีนะอาหลนสตูลพี่อารีเชียงรายนะคะและก็พี่ธงชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะมีทั้งพี่เน่งบึงกลุ่มยายแสงบางนาประชมนครนายกปยาสุประการนะคะคุณลุง935แท็กซี่ด้วยนะคะพี่สมหวังจากประจวบด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live วันนี้นะคะก็รายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นรถไฟได้เลยนะน้องมังกรน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะน้องแชมป์สีสุกนะคะน้องไบสไลเดอร์นี่มาทุกช่องทางเลยนะคะพี่วันชัยแซ่อุ้ยนะคะขอเป็นมิตรเพลงคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่เกศสุดาสองสีด้วยพี่วันชัยนะคะพี่จำปีขุนทองด้วยนะพี่ดาราด้วยนะคะพี่นางฟ้านางฟ้าพี่ทีเอสเจพี่ศักดิ์จอตรอนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะมีอีกแป๊บนึงขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะมีใครอีกบ้างไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะแล้วก็มีพี่นางฟ้านางฟ้าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะพี่หนุ่มเพียรประกากูลพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นด้วยพี่สมใจบอกชมจากกระบี่ครับผมนะคะเอาล่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะ เอาสิเป็นไงล่ะเสียงซ้อนกันไปด้วยเป็นไงฮะดีเจก็พูดไปนะคะรถไฟก็มาออกไปนะคุณผู้ฟังนะเราก็ต้องใช้แบบว่าหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายช่องทางเลยนะคะในการเปิดเสียงรถไฟนี่ค่ะอ่านข้อความอะไรอย่างงี้นะคะดังนั้นก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกเสียงซ้อนกันสักนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่จำลองไอซิ่งบอกมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องออนอรดีมาฝากในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ยอมแพ้ที่เธอจากน้องออนอรดี TIG ค่ะสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองได้พี่ตั้ม Voice เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพชรไดอารีนะคะมีการผสมผสานเนาะระหว่างดนตรีไทยๆนะคะแล้วก็การร้องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยนะคะจอกิพี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

ไอทุยจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2เลยนะคะมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยก่อนหน้านั้นแก้บนค่ะจากกันตองทุ่งเงินอยู่ในฮิตที่4ในมหานครชาร์ตค่ะหยิบมาฝากกันนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11พักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากระทบไปหมดเจ้านายโทรบอกเลขาห้าวันนี้ไปเที่ยวปารีสกับผมนะเลขาโทรบอกสามีห้าวันนี้ฉันต้องไปประชุมกับเจ้านายที่ปารีสสามีจึงโทรไปบอกกิ๊กห้าวันนี้เมียผมไม่อยู่บ้านช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกิ๊กบอกกับนักเรียนว่าห้าวันนี้ครูมีธุระงดเรียน

0: เรียนเด็กโทรไปบอกปู่ว่าฮะวันนี้งดเรียนฮะปู่พาหนูไปทะเลหน่อยได้ไหมฮะปู่เลยโทรไปบอกเลขาว่าผมไปปารีสไม่ได้แล้วนะต้องพาหลานไปเที่ยวเลขาจึงโทรไปบอกสามีว่าเจ้านายมีธุระด่วนงดไปปารีสสามีโทรบอกกิ๊กว่าเมียไม่ไปละเดี๋ยวค่อยนัดใหม่กิ๊กก็เลยกลับไปบอกนักเรียนว่านักเรียนทุกคนเรียนตามปกติค่ะนี่แหละค่ะกระทบกันไปหมดเลยเห็นไหมสุดท้ายนี่วนกันเป็นวงกลมเลยเป็นห่วงโซ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงคะเรื่องราวของนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะสนุกสนานกันไปเนาะเอาละค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
1: เพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7 11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องลูกตาลกันต่อค่ะพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงเจอกับพิมดาได้ใหม่วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11

0: 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

หมายจับกันเลยเด็กๆแบบนี้22:14 นครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนนิชานะครับออกหมายจับงานจางน้องต้นข้าวเขมนาถหรือว่าต้นข้าวอาสยามเลยก่อนนั้นนางสาวมั่นงานจากธัญญาชัชยาหรือชื่อเดิมธัญญาอาสยามนะแล้ววันนี้เปิดมาด้วยหน้าจอมิสคอคนรอมิสอยู่งานจากน้องๆนิวคันทรีกับฮิตมาราธอนครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับหรือว่าลูกโนดนะมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลจริงๆชื่อคล้ายกันเลยนะชื่อคล้ายกันเลยทีเดียวทักทายทุกช่องทางครับทั่วทั้งประเทศด้วยผ่านทางลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในขณะนี้กันด้วยนะครับก็รับชมต่อมาจากพี่พิมดามหานครเมื่อสักครู่นี้ช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ต้นชั่วโมง4ทุ่มนี่นะฮะก็สวัสดีไปถึงแม่ๆก่อนน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่นะฮะก็มาขอเพลงกลางดาวและเซิร์งโนบิตะนะครับและสวัสดีไปถึงน้องต้องระยองด้วยขอเพลงมีความต้องการทางแพทย์สูงพี่พีเสด็จส่วนพี่บูมก็ขอเพลงนางสาวมันเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยคุณเบลครับผมขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพระสุพัฒน์และมีอีกหนึ่งข้อความขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะส่วนทางไลฟ์สดครับแวะมาทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมมีเสียเปียกขอเพลงคนต้นทางและปลายฟ้าพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยพี่บูมนครพนมนะครับคุณเมตตาขอแฟนขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับคุณพี่อุไรปราปรามพี่ปุ๋มเอ้ยคุณจำปีนะแล้วก็มี

พี่บูมนี่บอกว่าเปิดรอหน้าห้าน4 ทุ่มนี่ยาวๆไปเลยได้เลยได้เลยได้เลยวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะมาแต่เราจะค่อยๆขยับจังหวะกันไปนะครับคุณผู้ฟังแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับ Facebook Fanpage LTMFM 95งั้นจากกิมกลอยครับเสียดายเด้

ียดายเด้เหมือนจากกิมกลอยเชดอมิวสิกครับคุณผู้ฟังนี่นะครับสวัสดีไปถึงคุณธีรวัตรด้วยบอกว่าไม่ง่วงนอนหรอดีเจยังไม่ง่วงครับพี่นะยังไม่ถึงเวลาแต่รอฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก่อนคุณดิปสุดาบอกว่ามาแล้วกินกระเพราไก่เพิ่มพลังตอนนี้คึกเลยนะฮะคึกเลยโอ้ดีไม่ร้องกราบกราบเอ้ย อันนั้นเสียงอะไรเสียงเป็ดส่วนทางSMS นะครับก็มีคุณหนูเดย์นี่ขอเพลงบอกว่าวัดดีครับพี่บ้าวขอเพลงโป๊ะเชะของพี่บิวกัลยาณีหน่อยหนูเดย์เนี่ยอยากฟังเหลือเกินเปิดให้สักทีจัดให้นะจ๊ะขอมาจัดไปช่วงนี้ดึกๆไม่ต้องคิดเยอะจอยๆกันไปส่วนทางหลังไมค์หน้าไมค์ครับตอนนี้เปิดรับสายกันแล้วที่หมายเลขโทรศัพท์02-248

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วสวัสดีครับยายสุ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยายสุนะจากสงขลาใช่ไหมครับ
2: ยายสุอยู่ไหนลูกหนุ่ยคนที่ไหนลูก
1: พัทธลุงครับยายสุครับ
2: โอ้ยายสุอยู่แหลมสมิลาสงขลา
1: โอ้เป็นโอ้อยู่เศร้าแหลมสมิลานะแล้วฟ้าฝนตกไหมครับวันนี้ฟังนั้น
2: แม่เอ้ยตกไปเต็ดเลยตกไม่ทุกวันเลยลูกสิ่งนี้สิ่งเต็ด
1: ครับแต่ที่นี่ดูยุ้ยนะ
2: นั่นแหละพวกไอ้โลดลูกเ
1: ออแล้วดึกๆหลอนจังเสียมายนี้บ้านใหญ่สู้
2: แม่เอ้ยยายแรกหนุ่ยเ
1: ยอะ เย็นมากเย็นมาก
2: แม่มาปันเด้นี่ลูก
1: มัน
2: อยู่ริมเล่กันเนี่ยเรา
1: ครับ
2: ริมเล่สบีล่านะลูกนะ
1: ครับ
2: แม่ว่ามันตกมันมีทั้งคลื่นทั้งอะไรมาทันแล้วก็เรียกว่าพายุฤดูร้อน
1: มาลมเล่กันซัดมากลมซัดยิงดึกยิงร้อน
2: เพลงนั้นเนี่ยต่อเดียว
1: เพลงอะไรดีล่ะยายสู้
2: ไม่เคยหลักใกล้จะพี่ใกล้นุ่ย
1: โอ้นี่เศร้าแล้มสมิล่าต้องลองเพลงนี้ได้แน่นอนสักฮิตผ่อนคลายสักนิดนึง
2: คนที่เก๊เฟ่ตังนังกว้างเศร้าเลือดน้อยตั้งปี
1: แม่ตัวแทนนิดนึงลองเพลงโชว์สักฮิตลาวหลักพี่ใกล้นุ่ยสักฮิตตาไม่เคยรักใครสักฮิตตาใหญ่สู้
2: ไม่เคยรักใกล้จะพี่ใกล้นุ่ย
1: เออรักพี่ใกล้นุ่ย

0: ลูกๆกันนี่นะ
1: ยังไม่เช้าหน่อยเป้อุ้ยนั่งยิ้มกวาดหน้าไม้ตะเป็ด
0: ครับแล้วยังไม่ข้าวนอนทีเออป่านี้แล้ว
1: นอนไม่ได้เลยลูก
0: อ๋อไส้ลาว
1: เพราะว่าทำไม่ดี
0: อ๋อทำงานทำ
1: ซ้อมป่ากันอยู
0: ่อ๋อพันนีนี่เอง
1: นั่งทำป่าเขาต้องโอ้ไล่มาดังเป้แล
0: ้
1: วมีชังกับเจ้าเลือดหน่อยเป้เจ็บติดว่าเลยเป
0: ้โอ้ยสู้ๆสู้ๆนะ
1: แต่เล็กอยู่หน้าลาบเนี่ยแต่เล็กนั่นต
0: ้
1: องมันอร่อยยี่สิบปกซึ่งลบมาต้องมันอร่อยหกสิบลบบ่อยางส่งกล้า
0: อืมจะก็อยู่ประจำเลยส่งกล้ายาวเลยนะ
1: นั่นแหละต้องประจำตั้งเล็กต้องมันอร่อยยี่สิบว่าในวังสถานีวิทยุนี่อยู่
0: ครับผมนี
1: ่โคซกไม่รู้กี่คนแล้ว
0: กันโคซกเปลี่ยนไม่รู้กี่คนแล้วจริงๆแต่ใหญ่ซุก
1: ยังเปลี่ยนมาจังหู้แล้ว2520ตาได้จําไม่ได้ใหญ่
0: จริงๆจริงจริงจริง
1: 2520ใหญ่อยู่หน้าซึ่งใหญ่จําไม่แม่น2520ตาอะไรไม่รู้รายการนี้ซึ่งนอกก็เรียนล่ามเลย
0: ท่
1: านนั้น700 800เดือนในใจพัดพนาแม่ดูตู้อย่าไก่แก้งเล่งก๋วยเตี๋ยว3บาทของหน้าลำ
0: เนาะสมัยก่อนนะอย่าสู้นะนี่อย่า
1: อายุต้องกล้าก๋วยเตี๋ยว80 60ลูก
0: มันครับมันนี่แหละมันก็นะตามขาเงินเนาะ
1: หนุ่ยเรียนล่ามกัน
0: หรอไม่ครับผมเรียนอยู่แถวๆประชาชื่นแต่
1: มีหนุ่ยเสี่ยงโปรจังเลย
0: โอ้ขอบคุณมากครับปักใหญ่ส
1: ู้น่าอยู่รอดจังเสี
0: ่ยไม่ค่อยรอดเท่าไรครับเป็นเด็กผัดลูกนี้แหละ
1: ก็โตๆร่างไม่ก็เสียงว่านพี
0: ่อ๋อนะผันปรือก็ขอบคุณใหญ่สู้มากที่โทรมาหน้าไม้นะใหญ่สู้นะ
1: ก็เ
0: น
1: ี่ยเราก็ตั้งแต่อยู่หน้าลามนู่นได้กว้างบ่เราหนังเหยียบป่า
0: แต
1: ่ลากเล่ไม่ไกลยิ่งอันนี้แต่อยู่กับที่ใส่อีกอันน
0: ี้เออผม
1: เลือกอันนี้มันเจ็ดสิบเดียว
0: อ๋อแต่เจ็ดสิบแล้วโอ้ยอย่างแข็งแรงนะทางอย่างเหยียบป่าอยู่ได้
1: ไม่ใจแข็งแรงจับได้เบี้ย
0: เออเข้าใจได้เข้าใจได้นะโอ้สู้กันไป
1: เอาเกือบในความวิ่งไม่เคยดักใกล้เราพี่ใกล้นู่นแหละคิดตึ้งหน้ารามดู
0: เออได้เลย
1: อย่างนู้นหน้ารามกันวิ่งเลยนุ่มปักพวก
0: อ๋อปักพวกอยู่เยอะนะ
1: แต่ต้มลงเจ้ากันยั่งไก่เก่งกันยั่ง
0: โอ้
1: เออไปอยู่ทั้งหมดอร่อยยี่สิบเพลเลยเราอยู่กันแต่เลยปลดเมฆสองบาทนะสิ
0: โอ้
1: ก๋วยเตี๋ยวสามบาท
0: อืมตึ๊ดยุคนี้นี่คุณ
1: เทพดีรา
0: อ๋อแถวเทพดีล่าซอยนั้นแถวนาลามเลย
1: สถานีมันจะอยู่สู้ได้กับมึง
0: ครับมา
1: ถนนเทพดีล่าเนี่ยมันอยู่ติดกับสถานีไปดังไงนั่นเนี่ยไอ้ไรก็เดี๋ยวไอ้เด็กเขาเหยียบป่าโลมากัน
0: อืมแถวนารามเดี๋ยวนะครับ
1: มันอยู่ติดกันในสถานีนั้นไปตั้งซอยกลางวัดเทพดีล่าเนี่ย
0: ครับอาจจะมันทะลุนู่น
1: ไว้กว้าง
0: ไปไว้กว้างมาเมงจ่ายแล้วทะลุตรงนี้ได้
1: ใหญ่อยู่หน้ารามแต่เลยสถานีวิทยุรายการเพลงตรงเนี้ยพวกเมกาบางกะปีก็เปิดกว้างกันทุกวันมือใหญ่ไปลาดบางกะปีแต่ว่าลูก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตอนพวกนี้ลูกนะ
0: ได้เลยใหญ่สู้บรรพีสุขภาพแข็งแรงได้เลย
1: อย่าป่วยอย่าแก่อย่าจนในร้อยสวยลูกนะ
0: ไอ้ยาคำโวยพรได้แรงออกจริงนะสาวส่งข้าเราแล้วยักฟังรักผีไข่หนุ่ยเวอร์ชันใครใหญ่สู้รู้จักใครดาวตายหรือว่าอะไรดี
1: นั่งกลางกลางไม่นี่ยิ้มไม่กวนเพ่เออเงือกจ้าควันลาปนพี
0: ่เออฝากสวัสดีกัน
1: มาช่วยมาช่วยมาช่วยนางมูนางคุยไงอ้อโน่น
0: อ๋อ
1: คุยกายยูไม่ใกล้มีวิทยุกันแต่ยูก็ฟังโทรศัพท์กันที่โรงที่วิทยุสารสิสเตอร์เอามาจากตลาด
0: จริงจริงจริง
1: ที่เขามาฟังเพลงกันเนี่ยก็อยู่กลางบ้าน
0: แต่ถ้าวิทยุมันยังมีดีเจมาคอยแล่งคอยพูดแล้วนะอย่าสู้นะ
1: นั่นในยายควังสมัยบุษบาโ
0: ตโอ้นั่น
1: เออกินกันได้ลูก
0: โอ้นี่
1: อ
0: มตะเลย
1: นาลาก็น่าอร่อยยี่สิบมันใหญ่ติดใจสถานีวิทยุสู้เนี่ย
0: อืม
1: ซึ่งอยู่สงขลาไหวไปเที่ยวสักที่สถานีวิทยุสู้เลยก็กระย้ายมาสงขลา
0: โอ้นี่แหละ
1: กูเดี๋ยวอะไรก็เรียกโค้งไอ้โค้ง
0: ครับถ้าสงขลามันโค้งไอ้โค้งฟังปานูฟ
1: ัง
0: ก
1: ัน
0: สน
1: าม
0: บินนู่นไปนี่
1: นะ
0: โอเค
1: ถูกนี้ลูกนะ
0: ได้เลยครับยายสู
1: ้หลักเป็นลูกนะ
0: ครับเราพีไข่หนุ่ยดาวตายนะผมเปิดดาวตายนะครับผมสวัสดีครับ
1: ทุกคนทุกฝากนะกาเราคนไทยด้วยกันหลักกันนะกา
0: สุดยอดสวัสดีครับนี่ได้แรงออกจริงไอ้ยาใหญ่สู้สวัสดีไปถึงพี่ๆนี่เรียกพี่แล้วนะเออใหญ่สู้เพื่อนๆเพียบอ่ะกำลังแบบว่าเดียบพากันอยู่ดึกๆพันนี่สี่ทุ่มครึ่งครับผมนะครับกับโอ๊ตคณิตนี่กับ FM 95แล่งตายไปแล้วลาวก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตแหลงภาษาใต้สักนิดหนึ่งนะแต่ช่วงนี้สายชิลฮิวใจเมา

0: เพลินนี่เพราะว่าจะได้แบบว่าทอกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงเวลาของสายชิลฮิลใจครับขอบคุณย้ำๆครับแจกฟินครับซื้อย้ำๆครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ย้ำ
1: ๆสนับสนุนโดยย้ำๆครับแจกฟินครับซื้อย้ำๆครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ย้ำๆ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รักข้ามครองนะฮะในจังหวัดเซมบ้า

0: รุ่นอยู่ไหนขอเสียงวัยรุ่นดังๆหน่อยเร็วโอ้โหวัยรุ่นอยู่บนเวทีทั้งนั้นเลยข้างล่างคือใคร
1: ดังอีก
0: ขอเสียงดังอีกเร็ว
1: อันนี้ไม่ใช่แรกรุ่นอันนี้อันนี้รุ่นแรก
0: อ๋อรุ่นแรก

0: นี่ช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดจริงๆน้ำมันแพงครับเป็นการแสดงจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะฮะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันซึ่งพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับราคาน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลราน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นนะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแหม 2-3 วันขึ้นอีกแล้วนะฮะยังไงก็รัดเข็มขัดเนาะรัดเข็มขัดจนหายใจไม่ออกแล้วจริงๆ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 22:49 โดยประมาณนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชามาช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหมบางทีพอร้อนนี่ก็ร้อนเลยเกินนี่รอเรือกันไปเลยเปิดพัดลมธรรมดาแหมมันก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ร้อนแบบนี้เนี่ยครูพลัสสักหน่อยดีกว่าครูพลัสคืออะไรครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพลัสครับคุณผู้ฟังตัวนี้เป็นรุ่น AV514 นะฮะก็จะเป็นตัวช่วยคุณนี่แหละลดอุณหภูมิได้ทันอกทันใจนี่3-4 องศาแบบลดลงนะลดแบบว่า3-4 องศาได้เลยเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งครับผมปรับแรงลมเนี่ยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับเย็นทั่วห้องส่วนดีไซน์ของเขาครับดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีล้อเวลาเคลื่อนย้ายไปมุมนั้นมุมนี้มุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องนอนอย่างนี้โอ้ยเย็นได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังมั่นใจครับด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1 ปีเต็มด้วยนะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงครับคุ้มสุดๆราคาในวันนี้ที่จะมานำเสนอคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครในราคาเพียง 1,190 บาทครับคุณผู้ฟัง1190บาทนะยังไม่หมดเท่านั้นคุณรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นคูลิ่งแพ็คนี่ก็เอาไว้แบบว่าแช่ในช่องฟิตช่องน้ำแข็งอะนะให้มันเย็นๆเออแล้วเอามาใส่ในช่องน้ำโอ้ลมพัด

มาสบายเลยสดชื่นโทรเลยครับผมสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990ถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อไม่ทันโทรมาถามหลังใหม่ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้จากช็อปมาเนียคุณฟังค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จากพี่พีเสด็จครับผม
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ต่อเนื่องทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากพี่เทอรี่เมฆวัฒนาครับความรักสีดำแล้วความรักของคุณตอนนี้เป็นสีอะไรอยู่เอ่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23นาฬิกากับอีก3นาทีหรือ5ทุ่ม3นาทีโดยโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับพาเรตเพลงฮิต1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่นพครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นพยังไม่นอนใช่ไหมพี
3: ่ยังนอนดึกกว่านี้นอนดึก
2: โอเคขอบคุณมากเลยแม่ผมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะไม่รับสายหน้าไมค์กัน
3: ไม่ต้องฟังน้องโอ๊ตทุกวันควรน้องโอ๊ตทุกวัน
2: ครับผมนะแล้ววันนี้ดึกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรดีเลยครับพี่นพ
3: นี่เสียงจากพี่หลวงเสียงจากพี่หลวง
2: โอ้พี่เอกชัยศรีวิชัยนะเพลงนี้นะ
3: คร
2: ับ เลือกเพลงมาแบบว่าโดนอกโดนใจเลยพี่มอบให้ใครไหมครับดึกๆแบบนี
3: ้ก็มอบไปน้องโอ๊ตแล้วก็น้องหนังใหม่แล้วก็แฟน95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: รวมส่งส่งกำลังใจให้เพื่อนๆคนที่ฟังสักนิดนึงเผื่อแบบว่าใครกำลังทำงานกะดึกแบบนี้พี่นพรบกวนนิดนึง
3: ครับก็ขอให้แฟนเพลง95ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตน้องหนังใหม่ดีเจทุกท่านจงมีแต่ความสุขพบแต่สิ่งดีๆครับ
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
3: ครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: นี่นะครับโอ้สุดยอดไปเลยพี่นพมาเดี๋ยวก่อนวางสายก่อนจะไปฟังเพลงกันเดี๋ยวพูดขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับผม
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำนะครับ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณมากนะครับพี่นพครับ
3: พี่อยู่สุราษฎร์เมื่อน้อง
2: นี่กำลังจะถ้าผมลืมแล้วกันเพราะว่าพี่นพเป็นนุ่มตายที่มีครอบครัวมาอยู่สมุทรปราการได้20 30ปีใช่ไหมผมจะนี่พอพี่นพแรงตายปุ๊บผมนึกออกเลย
3: ครับพี่เคยโทรมาเราพูด
2: ต้อง
3: พูดแล้วครับ
2: ใช่แล้วใช่แล้วโอ้ดีใจวันนี้ขอบคุณพี่นพด้วยนะ
3: ครับขอบคุณหลานน้อง
2: ครับผมทุกคนบอกแข็งแรงพี่นพ
3: ครับเหมือนกันเช่นกันน้องมีความสุขนะมีแต่ความจริงดีๆมาเข้ามานะ
2: ครับผม
3: ครับสุขภาพแข็งแรง
2: ครับโอเคพี่นพครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้อง
2: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะรบุตรคุยกันก็ขอบคุณด้วยนะครับทั้งทางหน้าใหม่หลังใหม่รวมไปถึงทาง SMS และทาง Facebook Live สด LTM FM 95ช่วงดึกๆแบบนี้5ทุ่ม6นาที

ดีกันแล้วมาฟังเพลงต่อเนื่องสักหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นด้วยเสียงจากผีล่วงเลยผีล่วงคนนี้ไม่โรสไซส่งไส้คิดถึงน้องสาวยิ่งยิงฝนตกตกพันนีไม่รู้ว่าน้องสาวทำไรอยู่

0: ืนนี้เหงาเท่ากันไหมโกไข่ในสนนะครับมาทักชื่อกันสักนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังน้อยใจกันเข้ามาด่วนๆครับทาง Facebook LTM FM 95ถ้าสวัสดีไปถึงพี่กระแตด้วยนะบอกว่าฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงกลางคืนไม่มีดาวกลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวไม่รู้เหมือนกันพี่น้องไบรท์บอกว่าพี่โอ๊ตสวัสดีด้วยคุณปริตาบอกว่าดาวห่างจันทร์ค่ะเพราะเหมือนกันหนูดีหนูดีจัดทอกับโอ๊ตจัดทอกับโอ๊ตเนาะคุณยายพ่อเพียงสวัสดีด้วยนะคะคุณวิจิตรครับผมแวะมาแล้วบอกว่าผมแวะมาไม่ได้เช็คชื่อกันเลยนะน้องโอ๊ตนะคุณว่าวารุยภานี่อ่านชื่ออะไรไม่รู้นะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงแก้บนมาเหลือแก้ล่างคุณพิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยพี่สาวเหนือสุมาลาบอกว่าชอบแต๊ะๆลุคที่ดีเจสวมแว่นตาดูหล่อแบบแท้คุณอรุณบอกว่าไม่จะฟังเพลงครับเอาไม่ทันแล้วพี่ผมเฟดเพลงแล้วนะฮะมาทักชื่อกันก่อนดวงเดือนบอกว่าไม่มีดาวไม่มีดาวอะไรมีแต่เมฆถูกต้องพบฟ้าแลบๆแล้วเหมือนกันพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีนะครับผมคุณนิ่มคุณนิ่มบอกว่าเอื้อยนอนไม่หลับตอนนี้กระสับกระส่ายไปหมดแล้วนอนกอดบอนข้างก็เอาไม่อยู่ค่ะนะคุณนุ่นกฤษพรน้องแวนน้องแวนโกแวนโกมาจานครศรีธรรมราชนะบอกว่าทักทายจราพี่โอ๊ตนี่นะครับแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วค่ะถูกของอย่างเดียวเลยอยากถูกของแล้วค่ะขาดของเหลือเกินสี่เพลงเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตกันก่อน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:21 นะครับพอยังมีเวลาแวะมาด่วนๆเลยทาง Facebook LTM FM 95นะอยากแบบว่ารายงานตัวมาแบบว่าเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปเช็คชื่อกับคุณครูเมย์นี่อยู่กับลูกโหนดนะคุณยายพอเพียงหัวเราะยายไม่รู้ออกเวรหรือยังคุณยายนะส่งข่าวคามานิดหนึ่งพี่สิทธิ์ศักดิ์ครับพี่พี่สิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าน้องสาวรักพี่บ่าวบ้างไหมทำไมวรรณยุกต์พี่สิทธิ์ศักดิ์นี่สูงเหลือเกินทิพย์สุดาครับบอกว่ามาแย้วมาแย้วตลอดเลยนะคุณ

0: เดือนก็บอกว่าอยากโดนของค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีของอะไรพี่ระวังเนาะนี่นะแม่ยิ่งดึกยิ่งแซ่บจริงๆคุณดวงเดือนเนี่ยนะมาทักทายกันด่วนๆครับผมมาเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะอ่ะยังมีเวลาแบบว่าให้คอมเมนต์กันอยู่นะคุณปูกัญญารัตน์นี่นะครับก็แวะมาคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแก้ล่างเลยหรือเปล่าแต่ผมนี่ชอบแทงบนแล้วก็แทงล่างนะบางทีก็ไม่ออกไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะบางคนก็ซื้อมามันไม่ก็ไม่ออกนะใช่ไหมตัวเลขเนี่ยนะมันพลิกแพลงไปพลิกแพลงมาเหมือนความรักความรู้สึกคนเหมือนกันบางทีเนี่ยนะวันนี้บอกว่ารักวันพรุ่งนี้บอกว่าลาเถอะโอ้ยมันเจ็บจังเลยเจ็บอีกแล้วคุณน้องหนูดีบอกว่าอะไรอ่านหมดเลยนะอ่านโอกาสหมดนะ แก้ล่างได้เหรอแก้ได้สิทำไมจะแก้ไม่ได้ยังแก้บนได้เลยนี่พูดถึงชื่อเพลงนะน้องนะอย่าคิดลึกเพราะว่าพี่เนี่ยคิดลึกก่อนแล้วคุณนักรบเพื่อประชาชนบอกว่ายังอยู่ครับผมนี่สุดยอดไปเลยพี่บ้าวครับน้องแวนบอกว่าช่วงนี้เหงามากช่วงเที่ยงคืนมีพี่เมย์เป็นเพื่อนผู้ฟังแต่ช่วงนี้เหงาใช่ไหมแต่ไม่มีโอ๊ตใช่ไหมโอเคจบเลยน้องแวนน้องแวนก็อย่าเห็นพี่เป็นคนเลยอย่าเห็นพี่เป็นมนุษย์เลยใช่ไหมผีเศร้าหนงเย่าครับอสมกระบี่บวาแวะมารายงานตัวค่ะน้องโอ๊ตค่ะคุณนิ่มก็หัวเราะใหญ่เลยนะฮะหัวเราะหรือว่าเสียงอะไรคะนี่แล้วแต่เลยบอกว่าน้องโอ๊ตใส่อินเนอร์ได้เต็มเท่มีคุณมาลีคุณมาลีสาวพระขนงนี่บอกว่าหลับแล้วพอได้ยินเสียงตกใจตื่นเลยค่ะอารมณ์แบบว่าตกใจตื่นดึกดึกนะนี่ให้ดีเจพูดอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ดูเวลาเดี๋ยวแล้วผมอยากเปิดสายหน้าใหม่เลยเกินก่อนที่ลูกตาลจะมาเปิดคุยเล่นเลยเนี่ยคุยเล่นเลยเพลงค่อยฟังดีไหมคุณนงเยาพี่เจ้าสุอสมอนี่บอกว่ากระบี่ฝนตกค่ะตอนนี้ไม่ได้ตัดยางใช่ไหมพี่เจ้านะพี่แมวเศร้าแวะมาแล้วแมวเศร้าชอบหลับนี่แต่ตอนนี้ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วไม่รับทีนะคุณแมวเศร้านะฟังภาษาใต้ออกไหมไม่หลับนะ นี่อ่ะโอ้ยเด็กๆนี่ก็ยังไม่มูฟออนจากเพลงแก้บนอีกนะครับผมแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะอ๋อชื่อใบเฟิร์นเพราะว่าชื่อเฟซผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะเพราะเป็นภาษาขยึกขยืออยู่อ่ะน้องใบเฟิร์นนั่นเองคุณนิ่มบอกว่าแทงบนไม่ได้แทงล่างไม่โดนก็รับกินนี่เราคุยดิตำรวจจะลงไหมเนาะคุยสายออกอากาศวิทยุด้วยทั่วทั้งประเทศอีกต่างหากนะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยคุณยายพอเพียงบอกว่าแหลงเหนือแต้ๆเลยได้ไหมอู้กำเมืองโอ้อู้บ่อจางได้ไหมอู้บ่อจางเหมือนพี่ๆคุณนุชนิ่มนี่ก็บอกว่าดีเจพูดเหมือนอกหักเลยนะคะไม่ครับผมไม่ได้อกหักครับผมนะคุณแมสซี่คนงามล้านสกาแวะมาแล้วเศร้าเมืองนครนะครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาจัดกี่คืนคะไอ้ยาแมสซี่ผมต่อเช้าคืนสุดท้ายแล้วแมสซี่ก่อนเดี๋ยวลูกตันเอาลูกตันมาสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ผมไม่ว่างจัดถึงพุ่งต่อเช้าครับผมวันฮัทนะครับแม่พี่บ้าบอยคนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่งหัวนิ้วโป้งมาให้ดีเจคิดเอาเองว่าแปลว่าพรือนะครับนิ้วโป้งแบบนี้มั้ยวัดกันมั้ยเคยย่อยว่านิ้วโป้งคุณมาลีบอกว่ายืมหน้าดีเจมาเข้าฝันได้บ่ได้เนาะกลัวเอื้อยบ่นอนนี่กลัวเอื้อยไม่หลับไงยิ่งเจอหน้าผมโอ้ยมันคึกมันครื้นใช่ไหมแบบคุยเพลินไงคุยกันเพลินแมซี่บอกว่าฝนตกค่ะตอนนี้นี่นะแล้วมีใครอีกเอ่ยคุณหนูดีบอกว่าเอาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีใครอีกคุณนิ่มก็บอกว่าเพลงพี่ฮายต้องมาค่ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทักทายกันคุณสีแมซี่บอกว่าชื่อใบเฟิร์นเหมือนกันเลยแต่แมซี่จะมาเป็นใบเฟิร์นเวลาเพลงมั่นๆเร็วๆนะคะแล้วคุณวัลลี่บอกว่าดีเจง่วงนอนแล้วยังครับผมยังคึกอยู่ตอนนี้นะก็เห็นสภาพอยู่ว่าคึกอยู่นะครับมาแวะเช็คชื่อกันสักนิดนึงตอนนี้อย่าคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้เลยมาดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงก่อนไหมคุณผู้ฟังนะมาจ่อคิวกันสักนิดนึงขอบคุณลูกค้ากันสักหน่อย
1: สนับ สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองจ่อคิวิตอยากฟังเพลงอะไรคนฟังแต่หลายคนบอกว่าโอ้

นี้เห็นพระโครับประทานแบบว่าติดกันหลายปีนี่คล้ายๆแบบว่าติดเหล้านะจริงๆเขาไม่ได้ติดเนาะเออนี่บางคนคุณนิ่มก็บอกว่านี่เลยค่ะหนูเพื่อนมีแบบนี้เลยค่ะนะฮะกินแต่หญ้ากินแต่เหล้าโอ้ยไม่มุฟออนสักทีได้แต่ถอนหายใจคุณนิ่มประโยคนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าตัวดีเจเหมือนกันมูฟออนไปไหนไม่ได้เลยมีแต่มูฟให้พูดยังไงนะสำเนียงเขาเพลงใหม่จากเนยพัสวรรณครับโรคซึมเศร้า

0: คอมเมนต์แซวใหญ่เลยนะแม่เดี๋ยวพระโคเขาจะแบบว่างอนเอานาเพลงนี้ครับโรคซึมเศร้าเหนื่อยพัศวรรณเพลงใหม่ที่เรามาแนะนำกันกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าเริ่มเพลินนะฮะคอมเมนต์คุณยายพอเพียงบอกว่าขอนอนก่อนเจ้าพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าให้มีอาการน้องนอนไม่หลับเหมือนเอื้อยสาปากแดงสยานุชนิ่มช่วงนี้ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนแบบว่าขาดอะไรบางอย่างไปคุณนิ่มก็เพิ่มเติมบอกว่าซึมได้แต่อย่านานนะคะเข้าใจความเจ็บปวดมากๆค่ะโอ้นี่นะแล้วก็คุณปาลิตาก็ยังอยู่อ๋อผมลืมขอเพลงอะไรนะดาวห่วงจันเนาะเออนี่จะดาวห่างจันซะละ นี่คุณปาริตาบอกว่าพระโคเครียดรวยไม่ไหวนะคุณพรพรมนี่บอกว่ารอฟังเพลงอยู่นะคะเพลงอะไรครับพี่ผมยังไม่ได้ทราบเรื่องเลยพี่พิมพ์มาใหม่หน่อยนะครับพิมพ์มานิดนึงนะเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าคอมเมนต์มันรันไปเรื่อยๆปาเดฟอุ้ยเดี๋ยวต้อนรับปาเดฟสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับปาเดฟกรีดนิดนึงปาเดฟหันจิตสุดหล่อของผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีทั้งโอ๊ตตอน5ทุ่มจ้ะไปยังไงมายังไงครับเนี่ยนอนไม่หลับหรือไงขยันน่าดูเลยนะโนนะขอเพลงผู้บ่าวซองโจรเอ้ยผู้บ่าวทรงโจรหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะง่วงจ้าจากปาเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยสวัสดีปาเดฟด้วยนะครับบางช่วงเย็นๆปกติที่ปาเดฟคอมเมนต์มานี่ผมอ่านทันแต่บางทีบางจังหวะเราเปิดเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้พูดอ๋อกาดทักทายกันนะขออภัยด้วยนะป๋าอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราถ้าพูดแทรกเพลงเหมือนเมื่อสักครู่มันก็นี่คุณผู้ฟังด่าตายเลยนะคุณข้าวมันไก่ไข่พะโล้นะฮะร้านนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนนี่เขาบอกอย่างนั้นนะบอนวีครับผมพี่บ้าบอนวีข้อเพลงเมคาล่ารามาซุนสกิดลาวนะครับข้องหลุกมอสวันไม่อยากมายแพทอย่าพ่วนนะครับอยากมายแพทพี่สาวเหนือก็ขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ่ะคุณพรพรมพี่ตายและพี่ยาเพลงทางสายเปรี่ยวค่ะขอหลังไมค์จากพี่ถาเอาจากพี่ยาใช่ไหมจากพี่ถาทางสายเปรี่ยวขอทางหลังไมค์อ๋อครับผมคุณกระแตเสียงกรีดก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงกรีดนี่นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลายคนก็รออยู่แล้วอยากให้ดีเจแก้ใหญ่แล้วแก้บนครับการตองทุ่มเงินยิ่งดึกไงยิ่งชวนดีเจพาล็อกนู่นล็อกนู่น นอกลู่นอกทาง

0: ดอกกระเจียวบานครับพี่กองห้วยไร่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ยังคงฮิตมาราธอนก็ว่าได้จริงๆคุณผู้ฟังทุกช่วงทั้งสายรายการต้องเปิดเพลงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยนะฮะมาอยู่ในฮิตที่3ก่อนหน้านั้นก็แก้บนการตองทุ่งเงินครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงฮิตมาราธอนจริงๆ30สัปดาห์ที่ครองอยู่ในมหานครชาร์ตของเราแต่สัปดาห์นี้ยังคงที่กับฮิตที่4ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณพี่สาวเหนือด้วยนะบอกว่าชอบดีเจมาพูดคุยกับ FC นี่นะเป็นกันเองบอกว่าครอบครัว95แสนอบอุ่นเออเหมือนแบบว่าอบอุ่นจนแน่นเลยแน่นแบบว่ารัดคอใช่ไหมพี่กอดแบบนั้นเลยกอดจนแน่นแน่นแบบหายใจไม่ออกเลยหรือเปล่าอ่ะฟังเพลงนี้กันต่อฮะหัวใจมักง่ายจากพี่ชัมจำรำ5:44กันแล้วสวัสดีตอนนี้ถึงพี่จำลองเพิ่มเติมด้วยนะทางเฟซเมื่อสักครู่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ห่วงจันครับบาวีแต่ปาริตาบอกว่าห่วงเธอนะคะอุ้ย
1: ฮาทูมาสนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ5ทุ่ม54นาทีแล้วในช่วงของเมื่อนแรงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะมาต่อเนื่องกันอีกสักนิดนึงนะฮะในเรื่องราวของบนท้องฟ้าเสียงอะไรครับเนี่ยแม่จันครับผมจากพี่โจธนรัตน์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้และส่งต่อให้น้องเมย์ทิชาดูแลกันต่อนะครับไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ม่ให้จบได้ไหมอ่ะดนตรีเนี้ยชอบอ่ะเนอะตอนเด็กๆก็จะมีแบบว่ารำตะลิกิมปัดนะคะหรือไม่ก็แบบว่าลิเกฮูรูอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเด็กๆมันทำแล้วมันน่ารักอ่ะเออตอนหนูมัธยมนะหนูก็เคยรำก็รำเป็นตะลิกิมปัดเนาะแล้วก็จะมีเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อนๆคุณครูก็จะจับมาแล้วก็เล่นลิเกฮูรูเมื่อก่อนเข้าใจผิดด้วยว่าลิเกจะต้องเป็นรำแบบนึกออกไหมมีเพชรเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยคือลิเกฮูรูเราก็จะแบบมันไม่เห็นเป็นลิเกตรงไหนเลยแบบเข้าใจผิดอ๋อเข้าใจแล้วว่าลิเกฮูรูคือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้นะแล้วดนตรีเนี่ยก็เอกลักษณ์มากๆเลยเนาะนะคะอ่ะสามผลงานเพลงวันนี้ค่ะชอบที่เธอเป็นเธอนะคะตามมาด้วยสันลักยาและเด็กใต้ป้ายไหลนะจ๊ะสามผลงานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันดีคืนดีเนาะนักจัดรายการก็ว่างไม่มีอะไรทำก็แบบทะเลาะกับโคก่อนแล้วล่าสุดนี้ก็มีไปตบยุงแล้วก็เอามาวางให้หนูดูต่างหน้าหนูก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเขาเอามาวางทำไมเนี่ยอุ้ยกวางมันยังไม่ตายมันดุ๊กดิ๊กอยู่เลยเธออับถือว่ายังไม่ได้ฆ่ามันนะเราพามันไปหาหมอไหมอ่ะโทร1669ก่อนเร็วหนูก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วนะเออนะเมื่อก่อนนี้แบบเวลามีมาลงแมลงเงี้ยเวลามันบินชอบมันบินลงไปในแก้วน้ำใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าพยายามเอาหลอดไปเขี่ยแบบให้มันรอดอ่ะแล้วก็แบบแล้วมันก็เหนียวไงเหนียวปีกเหนียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอาน้ำไปล้างๆพยายามแบบกู้ชีพอ่ะเอาน้ำไปล้างแล้วก็ค่อย

ค่อยเขี่ยมันออกไปแล้วพยายามเอาปากเป่าให้ปีกมันแห้งเผื่อมันจะรอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอันนี้ยุงมันน่าจะไม่น่ารอดแล้วแต่มันก็ยังดุกดิกอยู่นะมันอาจจะมีลูกในท้องก็ได้นะเธออาจจะทําบาปก็ได้อะไรของหนูก็ไม่รู้เนี่ยก็นั่งมองมันต่างหน้าอยู่นี่ข้างๆนะคะก็เป็นสีสันในการจัดรายการสำหรับคนที่แบบเหงาซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไงคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังเพลงไปด้วยอาจจะไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยหนูก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมีจินตนาการลองมองท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการไปว่านี่คือรูปช้างนี่คือรูปจระเข้นี่คือรูปแบบอะไรนะก็ซีล่าอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ชอบมากเลยเวลามองไปที่ท้องฟ้าเราก็จะคิดว่าแบบมันเหมือนอะมันเหมือนปานิโมอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าอ่ะลองดูซิว่าจินตนาการของแฟนรายการของเราจะแบบว่าเจ๋งขนาดไหนนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยบอกว่าแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดใครแชร์เยอะก็ขอให้รวยไปตามนั้นเลยนะคะใครแชร์1แชร์ก็ขอให้ได้1บาท ไปทำงานมาขอให้ได้บาทหนึ่งเนี้ยแล้วแบบนิดหนึ่งสวัสดีพี่เบเบ้ด้วยนะคะบอกว่าคุณครูเมย์น่ารักแสนสวยนี่ชมอีกค่ะชมอีกชอบจังเลยมีคนบอกว่าโทร199ดีกว่าไหม199มันไฟไหม้ไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะช่วยได้นะอันนี้ยุงจะเสียชีวิตเด้อเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันก็ยังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยลองเขียดจริงยังไม่ตายจริงมันยังดุกดิกอยู่แต่คุณผู้ฟังบอกนี่ฉันต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยทำไมเนี่ยนะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้าใหม่นะคะในช่วงเวลาที่น้องเมย์กำลังเหงาหงอยเศร้าส้อยเนี่ยไม่มีใครมาคุยเล่นด้วยเลยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกล้งใครด้วยช่วงนี้แบบว่าทำงานหนักใช่ไหมพอทำงานหนักมันก็จะมีความแบบว่ากดดันมีความเครียดบางอย่างมาเร็วมาเร็วมาช่วยทำให้หนูคลายเครียดหน่อยแล้วช่วยให้หนูแบบว่ามีกำลังใจในการแกล้งคนฟังหน่อยอ่ะโทรมาเลยนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะ1ผลงานเพลงนี้มาจาก BNK48 มากละกันนะเผื่อใครหิวหมกกบจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับรุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะว้าวได้รับสายสาวๆบ้าง
2: ค่ะ
1: แนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดอกไม้ป่า
1: ดอกไม้ป่า
2: ใช่ค่ะ
1: ยุงกัดยุงกัดไหมคะอยู่ในป่าเนี
2: ่ยยุงกัดเยอะค่ะยุงเยอะ
1: โอ้เนี่ยนอนอยู่แอ้งแม้งอยู่เนี่ยตัวนึง
2: เหรอ
1: ใช่
2: เอา
1: ห
2: ยิบอ่อนหน้าต่างเลยสิน้องเมย
1: ์ยังเดี๋ยวหนูวาดรูปชาปนกิจให้มันก่อนแป๊บนึงไม่ได้เขาจะต้องแบบสมศักดิ์ศรีแต่อันนี้หนูว่าต้องให้น้ำเกลือก่อนตอนนี้เหมือนจะไม่แบบยังกระดุกกระดิกอยู่เดี๋ยวเติมใส่น้ำเกลือให้ก่อน
2: โอ้ถ้าสงสารเต็มเลยไปเลย
1: มันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ตาย
2: จะอุ้ยดูแล้วมีตีมันหรอ
1: ฮะ
2: แล้วมีตีมันหรอ
1: หนูไม่ได้ตีกวางตีแล้วก็มาวางเพราะว่าตอนแรกอะหนูเดินเข้ามาแล้วหนูก็บอกแล้วกวางก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยห้องนี้ยุงเยอะมากเลยมีคนเปิดประตูทิ้งไว้หนูก็บอกว่าหรอไม่เห็นมีสักตัวกวางก็เลยเอามาให้ดู
2: ไม่ดูใช่ไหม
1: กลัวไม่เชื่อ
2: กวางใช่ไหมแค่ที่รับหลังไม่นะ
1: กลัวไม่เชื่อเขาก็เลยไปเอามาให้ดู
2: พยานหลักฐานด้วย
1: ใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องเติมใส่น้ำเกลือเนี่ยเดี๋ยววาดใส่น้ำเกลือให้มันยัง
2: ต้องมี
1: เราต้องมีจินตนาการใช่ไหมตอนเด็กๆเรามีแบบการฝึกจินตนาการอะไรบ้างคะ
2: หรอ
1: มีไหม
2: ก็เป็นคนที่ชอบสนุกเนาะเป็นคนที่ชอบสนุกเป็นคนว่าเล่นแกมใสดีนะ
1: มีไหมคุณครูเขาเคยแบบให้ทำอะไรที่แบบเราต้องใช้จินตนาการเยอะๆไหม
2: มีค่ะ
1: เช่น
2: ว่าให้ให้ทำอะไรอ่ะให้ก็หลายอย่างนะคะก็จำไม่ได
1: ้ยกตัวอย่างได้ไหมล่ะอย่างของน้องเมย์อย่างเงี้ยตอนน้องเมย์เรียนสถาปัตย์ใช่ไหมน้องเมย์เรียนแบบเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครูเขาก็จะแบบว่าวาดปาโลมายังไงก็ได้ให้เป็นเตารีด อย่างเงี้ย
2: วาดสีเสื้อ
1: มีจริงมีจริง
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: แล้วต้องวาด
2: ใช่ค่ะพิซซ่าสมุทร
1: ฮัลโหล
2: ใครไม่ดีค่ะ
1: เรามีจินตนาการของเรานะ
2: ใช่
1: พิซซ่าสมุทรของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่ๆ
1: ตัวอ้วนๆเพราะว่าเราฟังนิทานมาแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมาบรรทุลับเลย
1: ผิวขาวหรือผิวเข้ม
2: ผิวเข้มค่ะ
1: ผมยาวหรือผมสั้น
2: ผมยาวค่ะ
1: มีเขี้ยวกี่เขี้ยว
2: มีเยอะเลย
1: มีเยอะเลยเหรอ
2: ใช่เยอะเลยวาดเยอะๆเราให้เยอะ
1: แล้วผีเสื้อสมุทรของพี่ดอกไม้ป่านี่กินอะไรเป็นอาหาร
2: กินอะไรอ่ะกินเองจะกินอะไรกินผลไม้หรือเปล่าคะ
1: กินปลาร้าได้ไหม
2: ไม่กิน
1: อ๋อเหรอไม่ได้เหรอ
2: ไม่กินไม่ชอบอ่ะ
1: ขนมจีน
2: ให้ลมกินชอบ
1: ไม่หนูหมายถึงผีเสื้อสมุทร
2: ผ
1: ีเสื้อสมุทรอาจจะจกปลาร้ากินแจ่วบองอะไรเงี้ย
2: ก็ให้สงสัยจะกินอะไรนะกินปลาจ่อมไม่ตามยุ
1: เราต้องแบบว่ามีจินตนาการมีพี่บางคนเขาบอกว่านี่ไงแบบจินตนาการว่าเป็นนักอวกาศอะไรเงี้ย
2: หรอคะ
1: ตอนเด็กๆหนูชอบปีนโซฟาที่บ้านแล้วก็จินตนาการว่ามันคือภูเขา
2: โดดลงมาเนี่ย
1: ผจญภัย

0: พนักพิงอ่ะคือภูเขาแต่ตรงที่นั่งอ่ะหนูจินตนาการว่าเป็นลาวาเหยียบไม่ได้ถ้าใครเหยียบคือตายอะไรเงี้ย
1: นะว่าภูเขาไฟเหรอ
0: เล่นกับน้องเล่นกับน้องชายที่บ้านเละเทะโซฟาแตกหมด
1: ไม่โดนแม่ซีเหรอ
0: ไม่โดนหรอกเราก็บอกเขาสิว่าเราอ่ะมีจินตนาการเด็กฉลาดพ่อแม่อยากให้ลูกฉลาดไหมล่ะอย่างนี
1: ้ยังไงอีกหนูมีไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เนาะ
0: เฮ้ยหนูแสบตั้งแต่เด็กเลยจริง
1: ๆชอบเจ้าของมีเพลงหนูมีด้วยนะแต่คุณขอวิงวอนมันไม่โหกอ่ะวิงวอนเขาถูกขอในวิทยุชุมชนไง
0: เพลงอะไรนะ
1: ถูกว้าวอนใช่ไหม
0: ว้าววอนว้าววอน
1: นะว้าววอนใช่ไหมจะเขาขอไม่ถูกเขาขอวอนอย่างเดียวเนาะเขาบอกว่าเออไม่ใช่ว้าวอนแล้วก็เพลงอะไรนะ
0: เพลงหนูเลยไม่ถูกเปิดเพราะว่าทุกคนจำชื่อเพลงหนูไม่ได้อะนะ
1: ใช่จะจำได้นะดอกไม้ป่าจำได้อยู่นะ
0: โอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่ดอกไม้ป่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ปลายฟ้าจ้ะ
0: ปลายฟ้านี่สีอะไรคะ
1: สีครามสีค่ะ
0: สีครามเหรอ
1: ใช่
0: เช้าหรือเย็น
1: เย็น
0: หนูไม่มีอะไรหนูแกล้งเล่นเฉยโอเคปลายฟ้านะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ฝากให้ตะวันสีมาลงแล้วกันนะ
0: ใครนะ
1: จิตรินตะวัน
0: ดอกไม้ป่ากับตะวันน่ะเหรอ
1: ตะวันสีมาลงสุรินจ้ะ
0: อ๋อได้เลยจากสาวบุรีรัมย์มอบให้กับหนุ่มสุริน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ไม่ได้หรอกเราก็ต้องให้เขาจินตนาการไงจะมาขอปลายฟ้าเฉยๆไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนชอบฟ้าแบบไหนใช่ไหมอ่ะหนูทิ้งไว้เป็นโจทย์ก่อนว่าคุณผู้ฟังถ้าเลือกได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบดูพระอาทิตย์แบบไหนมากกว่ากันหรือใครอยากดูตอนเที่ยงมีไหมตาบอดเด้อเอาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงก่อนอ่ะลองเลือกสิว่าใครอยู่ทีมไหนปลายฟ้าค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: เอาละช่วงนี้นะคะหน้าร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนร้อนร้อนมากๆเลยนะคะใครที่เปิดพัดลมแล้วเสมือนเปิดไฟใส่ตัวแล้วก็นี่เลยน้องเมย์แนะนำคูลพลัสนะคะเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลPlus นะคะรุ่น AV514 นะจ๊ะรุ่นนี้นะจำให้ขึ้นใจเลยตัวเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เอาให้มันเย็นนะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปอีกคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นนี่นะแถมๆกันไปโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้านะคะอะไรแก๊งเฝ้าดีเจอะไรกันจ๊ะบอกว่ายุงอาการหนักแล้วใช่ๆเนี่ยกำลังให้น้ำเกลืออยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นพยายามจะช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง โอ้ยอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงเป็นพี่ต้นสุชาติร้องบ้างดีกว่านี่ค่อยว่าเมนบอร์ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: สวัสดีครับนี่เรามีแดนเซอร์มาแล้วนะครับร้องด้วยกัน

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วนะคะมากอดกันดีกว่านะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วใครที่รู้สึกอ่อนแอใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะก็ขอให้สู้ชีวิตเหมือนยุงตัวนี้นะคะเพราะว่าโดนตบไปหลายนาทีแล้วเนี่ยน้องยังพยายามดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเมื่อสักครู่น้องเมย์บอกว่าลองเลือกดูซิว่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยจิตวิทยานะคะพระอาทิตย์เนี่ยมีการเขามีการทำนายจากการวาดด้วยนะแล้วก็มีการทำนายจากการที่แบบว่าชอบแบบไหนพระอาทิตย์แบบไหนเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าชอบพระอาทิตย์ตอนขึ้นหรือตอนตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีจิตวิทยาที่เขาอธิบายอยู่ในมุมมองจิตวิทยานะคะถ้าใครสักคนหลงไหลพระอาทิตย์ตอนขึ้นเขาเรียกสันไลท์ใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์ตกนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันสะท้อนบุคลิกภาพสภาวะทางอารมณ์แล้วก็กลไกทางด้านจิตใจที่น่าสนใจหลายอย่างเลยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะมันบ่งบอกถึงความมีความฉลาดทางอารมณ์เขาเรียก EQ นะแล้วก็มีสติ หนูมีไหมเนาะคนที่ชอบหยุดแล้วก็รอถ่ายรูปแสงสุดท้ายหรือแสงแรกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีนะคะการชื่นชมความงามในทางจิตวิทยาเชิงบวกการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติช่วยให้ลดความหมกมุ่นในตัวเองนะคะหรือว่าเซลฟ์โฟกัสและทำให้รู้สึกเชื่อมโยงเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไงพระอาทิตย์ใช่ไหมล่ะการตระหนักรู้พวกเขาเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มาแล้วก็ไปนะส่วน2เนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีสมาธิในการเหม่อมองพระอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเป็นคนโรแมนติกแล้วก็มีความหวังช่วงเวลาเหล่านี้นะคะมันก็มีความหมายในเชิงลักษณะเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันที่แตกต่างกันพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันสื่อได้ถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นความหวังแล้วก็พลังงานคนกลุ่มเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่บวกเสมอแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะคะส่วนคนที่ชื่นชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่าเนี่ยจะสื่อถึงความหมายของการแบบจบทิ้งท้ายคือการขอบคุณและปล่อยวางคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมักมีการก็เรียกว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์ชอบความสงบแล้วก็รู้จักที่จะหาความสุขในความเงียบ

0: งียบเหงา
1: ลึกซึ้งจังเลยอ่ะ
0: สามนะคะต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและเยียวยาอันนี้มันก็บ่งบอกได้เหมือนกันท้องฟ้าในช่วงรอยต่อของวันเนี่ยมันจะมีสีใช่ไหมสีหลากหลายสีมันช่วยบำบัดด้วยเหมือนกันนะคะสีที่บำบัดเนี่ยจะเป็นสีส้มชมพูม่วงจะช่วยในการลดระดับความเครียดแล้วก็หลั่งสารโดปามีนออกมาความสม่ำเสมอของพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ในโลกที่วุ่นวายแบบนี้มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมโลกใบนี้เนี่ยการได้เฝ้าดูวัฏจักรสม่ำเสมอของมันจะทำให้จิตใจของคนที่มองพระอาทิตย์ตกในทุกๆวันเนี่ยมั่นคงลดความกังวลได้ด้วยนะคะมีลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดูพระอาทิตย์หรือสุนทรียนิยมนะคะคือการใคร่ครวญการถ่ายภาพเหล่านี้เนี่ยมักเป็นกิจกรรมที่ทำได้คนเดียวทำคนเดียวได้ดีด้วยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะสื่อสารกับตัวเองบางคนชอบถ่ายรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วลงแบบว่า Facebook IG อะไรเงี้ยเราก็ลองสังเกตคนกลุ่มนี้ดูเขาก็จะมีความแบบว่าอินโทรเวิร์ตนิดๆนะคะมีสุนทรียะอยู่ในใจอย่างเงี้ยเป็นนักสังเกตการด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มองเห็นแต่เป็นคนที่สังเกตด้วยมีความละเอียดอ่อนมีการเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีแสงเงาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการสูงนะคะสรุปง่ายๆคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้แสวงหาความหมายพวกเขาจะให้คุณค่ากับประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากกว่าวัตถุและใช้ความงามของท้องฟ้าเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลพลังงานในจิตใจของตัวเองแล้วทุกคนล่ะคะชอบถ่ายรูปตอนไหนเอ่ยถ่ายรูปตอนไหนเอ่ย

เอออย่างน้อยมันตกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่นะวันนี้เราอาจจะผิดหวังกับอะไรบางอย่างแต่พรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นสิใช่ไหมล่ะพระอาทิตย์มันก็ขึ้นในทุกๆวันเราก็ต้องมีกำลังใจในทุกๆวันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อแล้วเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไม้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีบ้างแล้วแต่ขอเพิ่มขอคนที่ขอเพลงไม่ซ้ำเดิมใครขอเพลงซ้ำโทรมาขอใหม่เดี๋ยวนี้ชอบโทรมาขอเพลงเดิมๆซ้ำๆงงคนเดิมขอเพลงเดิมขอศิลปินคนเดิมมันจำได้เหอะมันมีเรคคอร์ดไว้เหอะเพราะว่าขอซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคุณคนนี้ขอเพลงซ้ำเดิมกี่ครั้งเพลงเดิมกี่รอบเออนะมันมีเรคคอร์ดมันมีเรคคอร์ดอ่ะตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะใครออกนอกห้องเดี๋ยวจะปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญเข้าห้องนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: เด็กชายวิทยาลัยนะไอวิทยาลัยครับหนองบัวลำพูครับ
2: ครับผมครับเด็กชายวิทย์นี่วันนี้กินข้าวกับอะไรครับ
3: กินข้าวกับต้มไก่ครับ
2: ต้มไก่ทำเองหรือซื้อมาครับ
3: ทำเองครับ
2: จริงปะเนี่ย
3: จริงครับ
2: หิวแล้วอะไม่ใช่อะไรเลยที่ถาม
3: ถ้าอยู่ใกล้ผมก็ฝากไปให้ครูเมย์แล้ว
2: โอ้ยที่นี่ที่นี่เขามีขนมนมเนยให้กินแต่เขาคิดตังค
3: ์เหรอครับ
2: เขาคิดเนี่ยอะไรนะมีโดนุ้งโดนัทอะไรก็ไม่รู้5บาทเนี่ยมีอะไรนะทุเรียนทอดเออ5บาทถุงแค่เนี้ยถุงกระจิ๋วนึง
3: แล้วครูเมย์
2: มา
3: ซะ
2: ล้วน
3: เลย
2: ก็ต้องซื้อหลายๆถุงค่ะพอดีแม่ค้าเขาน่าจะคำนวณมาแล้ว
3: ครับ
2: อืมหนูน่าจะต้องซื้อสัก100นึงอ่ะหนูถึงจะอิ่ม
3: ครับ
2: ถ้า5 บาทแล้วแบบว่าถุงก็จิ้วนึงอ่ะเจ้าเมย์ก็มาขาย
3: ครูเมย์ก็ไม่ได้อ้วนครูเมย์หุ่นดีสวยด้วยก็ไม่ต้องกินเยอะ
2: ขอโทษนะคะวันนี้หนูไปประชุมกับลูกค้าลูกค้าหันมามองหน้าหนูแล้วก็บอกอ้วนขึ้นปะเนี่ยแล้วพูดทุก5 นาทีอ่ะแบบอ้วนขึ้นปะเนี่ยพี่ว่าเมย์อ้วนขึ้นนะเอาจริงๆกินอะไรมากินข้าวดิพี่คนเออถามแปลกๆใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เออถามมาได้ว่าอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนขึ้นมาเนี่ยกินอะไรมาเอ้าไม่น่าถาม
3: ที่ครูเมย์ฝนตกหรือเปล่าครับครูเมย์ครับ
2: ตกอยู่นะคะ
3: ฝาก
2: คือโฟมากระโตเดี๋ยวกระโต
3: ครับบ้านผมกระโต
2: วันนี้หนูดีดหนูนอนมาพอ
3: ครับ
2: แล้วปกติแล้วถ้าเลือกระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกพี่วิทย์เลือกอะไรคะ
3: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
2: หรอเป็นบุคคลที่มีความหวังตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอตรงไหมอ่ะมันตรงไหมอ่ะ

0: ตรงครับ
1: จริงเหรอแต่หนูชอบพระอาทิตย์ตก
0: ผมชอบพระอาทิตย์ขึ้น
1: ตกไปเลยอ่ะแล้วหนูก็เดินชอบกลางคืนจะก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
0: อะไร
1: เออพระอาทิตย์ตกใช่ไหมมันก็เป็นเที่ยงคงเที่ยงคืนเอ๊ะใช่ไหมหนูก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
0: เพราะชอบพระอาทิตย์ขึ้นกว่าเราจะได้หลับนอนก็ซ่อมรถได้
1: เดี๋ยวๆนอนหลับพอละนอนหลับอย่าเพิ่งหลับนอน
0: คร
1: ับก่อนใจเย็นๆเออนอนหลับเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนกลางคืนทำอะไรนะ
0: ก็ซ่อมรถเลยครูเมย์ผมเคยโทรมาหาครูเมย์อยู
1: ่ไม่แล้วเราซ่อมอะไรกลางคืน
0: อ้าวมันตอนกลางวันก็เขาเร่งงานก็ทำครับ
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเราควรนอน
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะช่วงนี้ทำบ้างไฟครับ
1: ทำบ้างไฟ
0: ครับ
1: เออหนูเคยเห็นเขาไปรีวิวแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ต้องสามัคคีกันมากๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำกันแบบว่า
0: ทำไปจุดแล้วก็ทำขายด้วยครับ
1: หรอ
0: ของหนุ่มระยองอะครับหนุ่มระยองครับ
1: บ้างไฟนี่
0: ทีมงานนน
1: เป็นท่อนๆหรือว่าเป็นแบบหมุนๆแบบใหญ่ๆ
0: เป็นท่อนท่อ PVC ครับท่อ PVC
1: มันเป็นความเชื่อเรื่องอะไรนะคะขอฝนเหรอเกี่ยวไหม
0: ใช่ครับประเทศนี้ครับ
1: แบบว่าไม่ให้แรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับแถวอีสานครับ
1: หนูเคยเห็นที่เขาทำแบบว่าเป็น10เมตรอะไรอย่างงี้เลยอ่ะก็จำไม่ได้แล้วว่ายังไง
0: ถึงบ้างไฟล้านน่ะครูเมย์ครับจุดขึ้นบนท้องฟ้านะ
1: โอ้แต่มันลดอ่ะ
0: ครับ
1: เคยคิดจะขึ้นไปนั่งไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่นี่หมายถึงเราอ่ะตัวไม
0: ่ครูเมย์ขนาดนั่งเครื่องบินผมยังกลัวมันตกเลย
1: แล้วอันนี้มันหมุนด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: เออหนูเคยไปเห็นในรายการอะไรไม่รู้ที่แบบว่าชาวบ้านเขาแบบว่าค่อยๆมีการวัดมีการแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอะแบบว่าเออต้องคำนวณต้องแบบว่าต้องมีกี่บ้องจะทำยังไงให้มันไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาแบบจุดขึ้นไปก็ต้องมีหลุมหลบภัยด้วยอะ
0: ใช่ครับไอ้นี่เราต้องผสมไอ้พวกขี้เกลือเครื่องอะไรเนี่ยทำอย่างดีครับครูมีครับ
1: ก็เป็นอีก
0: อันตรายครับมันอันตรายดูดบุหรี่ใกล้ไม่ได้นะครูเมย์เผื่อมันไปโดนไอ้พวกไอ้ที่มืออะไรมันจะแตก
1: แล้วชาวต่างชาติเขาไปดูเยอะไหมคะ
0: ดูครับ
1: แล้วเขามีช่วงไหนมั่งมีช่วงไหนมั่ง
0: มีช่วงเรียนหกไปถึงเรียนเจ็ดครับ
1: จุดทุกวันเลยเหรอ
0: เป็นหมู่บ้านอ่ะครับบ้านโน้นบ้านนี้เขาจะเป็นงานบุญนะครับ
1: อ๋อแต่เราก็ต้องไปดูเอาเองว่าบ้านไหนเขาจะจุดวันไหน
0: เขามีมาให้ดูครับมีแผ่นมาให้ดู
1: ก็คือเวียนกันอ้าวบ้านนี้จุดวันนี้นะบ้านนี้จุดวันนี้นะอย่างเงี้ยเหรอ
0: บ้านผมเพิ่งจุดเสร็จเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวาน
1: ยังไม่เดือน6เลยจุดแล้ว
0: เขาทำก่อนครับเดือน6อีสานนะครับถ้าเดือน6นั้นมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปถึงหรอครับ
1: เป็นความแปลกใหม่ของหนูเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแต่ภาพกับคลิปวิดีโอแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงแล้วก็
0: ครูเมย์รู้หรือเปล่าครูเมย์รู้เปล่าว่าเขาจุดไอ้จุดบูชาพญาแถนอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้แต่เขาอยู่บนท้องฟ้านู่นจุดให้เขา
1: แล้วเขารับรู้ไหม
0: ก็ต้องรับรู้ดิเพราะว่าเขาเป็นผีเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อแล้วพญาแถนเป็นผีเหรอ
0: เป็นผีสิครับอยู่บนท้องฟ้านั่นเขาก็จุด
1: พญาแถนคือใครอ่ะ
0: คือคนที่ชอบบังไฟดูบังไฟอะไรนี่ครับ
1: แสดงว่าเขาเกิดทันดูบังไฟ
0: ครับ
1: เขาก็เคยเป็นคนแบบเราอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วเขาเสียไปเมื่อไหร่
0: ผมได้ยินแต่พ่อแต่แม่คุยให้ฟังแต่เด็กๆแล้วว่าจุดบูชาพญาแถนว่าอย่างเงี้ย
1: เราต้องมีอะไรไปเซิร์ชหาอีกแล้วเราอยากรู้ซะทุกเรื่องอะตอนเนี้ย
0: ครับ
1: บ้างไฟพยา
0: ก็ดีนะเพราะว่าภาคไอ้ที่บ้านครูเมย์ไม่มีหรอก
1: ไม่มีค่ะไม่มีไม่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปหาดูตรงไหนหมายถึงว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนจุดวันไหนไปแล้วจะได้เห็นไหมเนาะอะไรเงี้ย
0: เห็นครับ
1: เขาเรียกว่าบ้างไฟ
0: ใช่หมดแล้วอีสานครับชาวอีสานนี่ใช่หมดแล้วครับจากจังหวัดเลยลงมาใช่หมดแล้วครับถึงนู่นถึงอำนาจเจริญอะไรนู่นน่ะอุบลนู่นน่ะเขาบุญบ้างไฟ
1: เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อประเพณีอีสานสำคัญพญาแถนเนี่ยเปรียบเสมือนเทพอยู่บนฟ้าในความเชื่อของคนลาวกับคนอีสานคำว่าบ้างไฟเนี่ยคือจรวดที่ทำจากไม้ไผ่บรรจุดินปืนส่วนพญาแถนเนี่ยก็เป็นเท

0: แห่งฝนฟ้าอะไรอย่างนี
1: ้ครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีท่อ PVC เอาท่อเหล็กทำอันตรายแล้วเวลามันระเบิด
0: โอ้โหนั่นน่ะสิแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ท่อแป๊บเหรอ
1: ท่อ PVC ครับ
0: แล้วท่อแป๊บกับท่อ PVC ต่างกันยังไงอ่ะ
1: ก็ต่างกันแต่ท่อ PVC มันจะเป็นท่อที่ว่ามันไม่อันตรายครับถ้ามันแตกมันก็จะแตกเป็นเม็ดไฟกระเด็นลงมาเลยครับ
0: แล้วท่อแป๊บคือ
1: ท่อแป๊บไม่ใช้แล้วครับ
0: ท่อแป๊บมัน
1: ท่อ PVC
0: คืออะไร
1: ท่อ PVC อ่ะ
0: พลาสติกเหมือนกันเหรอ
1: ครับท่อแป๊บนี่เขาไม่ใช้แล้วสมมุติว่านี้มันเป็นเหล็กอ่ะครับ
0: อ๋อเขาบอกว่าการจุดบั้งไฟอ่ะเป็นการเตือนพญาแถนว่าให้โปรยฝนลงมาหน่อยปีนี้ฝนแล้งอย่างง
1: ี้
0: แล้วถ้าบางวันฝนตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะยังจุดไหมคะ
1: จุดครับถ้าฝนหายตกแล้วก็จุดได้ครับ
0: แต่ถ้าเราว่
1: า
0: ฝนไม่แล้งปีนี้ก็
1: เพราะเขาเล่นการพนันกันนะคุณมี
0: จริงไหมเน
1: ี่ยอ๋อเขาจริงดิ
0: ว่าจะตกหรือไม่ตกเนี่ย
1: ครับขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูง300-400อย่างเงี้ยวิอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินกันพวกเล่นถอยเล่นขึ้นน่ะ
0: เขาบอกว่าคำว่าแถนเนี่ยคือความเชื่อเก่าแก่มากเลยก่อนพุทธกาลอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโอเค
1: ผมโทรหลายทีแล้วไม่ได้รับสักทีสายไม่ว่าง
0: หนูก็ดันอยากรู้อะไรไปเรื่อยด้วยตอนเนี้ย
1: ครับดีแล้วแหละครูเมย์จะได้รู้เยอะ
0: เป็นตำนานมียังมีเรื่องพญาคักคะคันคาก
1: ขังคกเหรอ
0: ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าในตำนานอีสานน่ะนอกจากพญาแถนแล้วยังมีตำนานพญาคันคาก
1: ครับพุทธไทยเทวีอะไรนั่นน่ะเขาเรียก
0: เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพญาแถนโกรธมนุษย์ไม่ยอมให้ฝนจนโลกแห้งแล้งแล้วพญาคันคากเนี่ยคือราชาคังคกผู้มีฤทธิ์จึงยกกองทัพสัตว์ไปสู้กับพญาแถน
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายตกลงกันว่าถ้ามนุษย์จุดบ้างไฟขึ้นฟ้าให้พญาแถนส่งฝนลงมาแต่ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องอ่ะแปลว่าโลกกำลังต้องการน้ำ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ย
1: อึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างก็ร้องถ้าฝนตกครับเขาก็กินนะเขากินต้มอึ่งอ่างนะคุณเมย์
0: เออเอาเราก็กินพญาคคากไปแล้วนี
1: ่ไม่เอา
0: ไม่เอานะโอเคโอเคได้เลยได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ฟังเพลงแค่เศษผ้าแหละคุณแม่บอกว่าทำไมต้องเอาแต่เพลงเก่าเพลงเก่าผมชอบเพลงนี้มาก
0: เราต้องสลับสับเปลี่ยนบ้างโอเควันนี้น้องเมย์เปิดให้แล้วครั้งหน้าถ้าอยากได้สายหน้าไม้ต้องเปลี่ยนเพลงโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: มันแบบคนอื่นเขาก็จะแบบคนนี้อีกแล้วขอเพลงนี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทำไมขอแล้วทำไมถึงให้สายหน้าไม้อย่างเงี้ยหนูโดนบ่นทุกทีอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ

0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: มีคนแซวว่าวันนี้ดูเอ็มคอร์ดเห็นน้องเมย์จัดรายการด้วยขอบคุณค่ะ ได้ดูไหมได้ดูไหมหนูเป็นผู้ประกาศคงประกาศข่าวเล่าคงเล่าข่าวเนี่ยได้ดูไหม
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้ดูเลยคุณเมย์ครับยังไม่ได้ดูเลย
1: หนูจัดวันจันทร์กับวันพุธนะ
0: เหรอครับ
1: ใช่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นประมาณนี้
0: ช่องไหนคุณเมย์ครับ
1: เอ็มคอร์ดค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ด
1: เอ็มคอร์ดเออหนูจะไปจัดห้องอื่นได้ไงแล้ว
0: ใช่ก็ของเราเลยแหละเน
1: า
0: ะ
1: เออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
0: ที่พอวาสุเนาะ
1: ค่ะ
0: พอวาสุเขาบอกว่าน้องเมย์จัดตอนนั้นอะตอนเช้าหรือตอนไหน
1: ตอนเย็นตอนเย็น
0: ตอนเย
1: ็
0: นเหรอ
1: ใช่ใช่ชื่อรายการเรื่องพลบค่ำ
0: ครับ
1: ค่ะรอดูด้วยนะมีพิธีกร4คนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาให้งงเล่น
0: มีคนไหนบ้างอะครับคุณเมย์มีคุณเมย์แล้วคนไหนบ้าง
1: จริงๆอะมันมีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่ามีหนูอะคือวันจันทร์กับวันพุธ
0: ครับ
1: สลับกันสลับกันจัดอะไรอย่างงี้นะคะฝากดูด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ไงเผื่อแบบได้อ่านข่าวเกี่ยวกับบ้างไฟบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเหมือนกันมีแม้กระทั่งอ่านข่าวว่างูเข้าไปฉกไก่3ตัวหนูก็อ่านมาแล้วก็เป็นข่าวได้เหมือนกันเออนะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้เมื่อกี้พี่เขาขอเพลงแค่เศษผ้ามาหนูแบบขอเล็กกว่าผ้าก่อนตอนเนี้ยขอเป็นแค่แบบฝ้ายผูกตีนของพี่สารสารสินก่อนนะคะอ่ะแล้วที่เหลืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนที่เป็นเพลงอกหักช้ำรักโอ้ยเจ็บเหลือเกินนะมาขอมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้

0: ขายอร่อยคำไหนคำน
1: ั้นอร่อยเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะผลงานจากพี่เก่งทัชยะค่ะสังกัด Wildline Music นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เพลงคิดมหานครชาร์ตนะคะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2,000 งานเพลงจากอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงและวงฟูจ้า

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมที่ชาย
1: ังไงนะใบพรุ่งนี้คือวันไหนนะของพี่วันที่วันศุกร์หรือเปล่าโอเคอ่ะตอนนี้ช่วงได้ทายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วนะสินะวันนี้นะคะมีบอกว่าสวัสดีค่ะจากหนูเดขอเพลงใส่ใจพิเศษใส่ใจหน่อยครับจากพี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะคะจากท็อปสุภัทรด้วยอยู่จันทบุรีขอเพลงใจค่ะลาดหมื่นเหรอใช่ไหมใจคลาดหมื่นแล้วก็มีบอกอะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมันว่าเราจะไม่อ่านการเมืองนะคะแล้วก็ราคายางวันนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต81บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์น้ำยาง86บาท20สตางค์นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ

0: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะก้อนหินก้อนนั้นวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบเสกความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติม

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสแล้วก็คุณหนูเดใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ใครที่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะทักทายกันหน่อยครับพี่จีระวันสวัสดีครับพี่น้องนุชณนครพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สบีนานะฮะขอเพลงถ้าตอนนี้เธอยังไม่เกิดของวงแท็กซี่นะครับอุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีพี่ศักชัยนะครับพี่นักรบครับพี่นุชเจริญพี่สุวรรณีพี่อนุวัฒน์นะครับพี่ศรีวิไลทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจเอ้ยไม่ใช่สิมานครไลฟ์ก่อนไลฟ์กันก่อนดีกว่าเนาะไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะจัดไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนั่นก็คือสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวก็มารับสายกันนะครับในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับคิดถึงพี่ธันวาเสมอนะครับจริงๆนะฮะเพราะว่านั่นแหละทางพี่ธันวาก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทาง FM 95มาตลอดนานแต่สมัยนู้นสมัยแบบพี่ธันวาเป็นช้างเผือกนะครับแล้วก็เป็นศิลปินจริงจังของค่าย RS นะครับจริงๆนะคิดถึงพี่ชายเสมอนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ประจวบนะครับ
4: ครับสมหวังครับ
3: เอ้า
4: สมหวัง
3: อ๋อพี่สมหวังจากจังหวัดประจวบใช่ไหม
4: คร
3: ับโอ้ยนะครับแหมผมก็นึกว่าพี่ประจวบนะฮะพี่สมหวังนะครับจากพี่ประจวบสบายดีนะครับพี่
4: ครับไม่เจอกันนานครับ
3: นานแล้วนะ
4: ปีกว่า
3: ปีกว่าเนาะไม่ได้คุยกันเนาะ
4: คร
3: ับ ครับพี่สมหวังสบายดีนะครับที่
4: ครับ
3: ที่ประจวบเป็นไงบ้างพี่อากาศช่วงนี้ฝนตกไหม
4: ฝนตกครับ
3: ฝนตกเนาะ
4: ครับ
3: เหมือนกันครับที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับ
4: ยังไม่สมหวัง
3: สักทีเนาะพี่เนาะเข้าใจผมก็ใจพี่แหละนะสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะพี่นะ
4: เรียบร้อย
3: ถึงอ่ะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับพี
4: ่บุษบาครับ
3: บุษบาจากวง Mental นะครับ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: สำหรับคนเป็นไม่
3: ได้เลยนะครับอ่ะจัดให้นะครับพี่สมหวังขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: ดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่สมหวังนะฮะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ไปประจวบ

านมากๆนะครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้เคลียร์งานอะไรเสร็จก่อนอยากจะไปเที่ยวทะเลกันบ้าง เอาอันนี้คือแบบพูดความจริงเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับไปเจอแบบน้ำทะเลเจออะไรอย่างงี้บ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้งานนี้เสร็จงานแม่พึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันบ้างที่ทะเลบ้างนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับในช่วงของสายชีพหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบุษบา Mental ครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

3เพลงจบไปนะครับยาวๆกันไปนะมีรอสายใจสั่งมานะครับจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับจากน้องเป้าเป้าวลีน้องสาวคนน่ารักของผมนะครับแล้วก็ใจสั่งมานะครับจากพี่เสกโลโซจัดไปทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่ถึงบันไรพี่สว่างนะครับพี่ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ตอนนี้ก็ 2:40 นาทีแล้วนะครับพี่ไกรวุฒิน้องไกรวุฒิเนาะพี่ศรีวิไลพี่เอ็ดดี้นะครับบอกว่าเห็นแก้ววายไหมนะครับเห็นทุกวันนะครับทุกคนเห็นหมดนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเห็นหมด เห็นกันหมดนะครับขอบคุณพี่เอ็ดดี้มากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นูดีกู๊ดนะครับบอกว่าไอ้พี่เป้านี่สวัสดีพี่สุนิสานะครับพี่โซริยาสวัสดีครับถ้าพี่เดชอยู่นะพี่โซริยาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่โซริยานะครับพี่น้องมังกรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยพี่สุภาพนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกคาดูเซ่พี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนไปฟังสปอนเซอร์กันต่อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการ

0: ช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาทัชชิโมนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไปบทเพลงคิดถึงนะครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับก็ว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ฮานามิแล้วไงนะครับบอกว่าคอแห้งแล้วครับพี่เพชรนะครับคอแห้งเหรอครับอยากดื่มอะไรล่ะฮะอยากดื่มอะไรล่ะฮะพี่ลำพึงนะครับพี่สุวรรณีพี่อนุภาพน้องมังกรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เอกใช่ไหมครับพี่เอกหั่งโลนะครับสวัสดีครับผมน้องเพชรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีครับพี่โซระยะสวัสดีฮะพี่สุภาพน้องมังกรทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่วัดเอ็นพี่วิวัฒน์ NT นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่วันวิสาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้ำเหียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดี95นี่มาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณมาลินีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากใครที่กำลังเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของเข่าจะนั่งจะลุกจะวิ่งจะเดินอะไรก็ตามแต่ว่ายังปวดเข่าผมก็มีเนี่ยฮะ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สมบัติที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก2เพลงแล้วกันนะครับเผื่อเวลาไว้นะฮะก็เป็นบทเพลงแห่งความคิดถึงนะครับอ่ะหลังจากเพลงนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตติยาพรนะครับสวัสดีครับจากสุโขทัยใช่ไหมฮะบอกรับฟังจากเจแปนจ้าเอ้าอยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ที่ไหนครับบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำพึงนะครับพี่วันวิสาพี่เกรียงศักดิ์พี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่ละอายครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับคุณชายบอยคนเดิมสจต้อยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับสจต้อยสบายดีนะครับ ยังอยู่ยังคอยที่ซอยเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กครับวันนี้มีวิธีแก้สิวแก้สิวหายมาบอกนะครับก่อนไปทำงานไม่ต้องกินข้าวครับพอสายมาเราก็จะหิวพอสายหิวสิวเราก็จะหายขอบคุณครับชอบชอบอันนี้ดีอันนี้ผมต้องจดมุกไว้แล้วนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับสจต้อยฮะแหมท่านสจนะครับสวัสดีน้องแบมนะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงครับพี่รัตยาพรฟังจากเจแปนนะครับจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่จังหวัดไหนบอกด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะนะดีนะที่ช่วงนี้แบบผมเป็นสิวแบบนานๆทีนะสจต้อยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องเฉลิมพลนะครับ
2: ครับ
1: โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
2: ลพบุรีครับ
1: จากลพบุรีนะครับช่วงนี้ลิงเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: เยอะเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: โอ้ยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะเวลาเดินไปไหนก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าใส่อะไรให้ห้อยนะ
2: ครับ
1: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเลยครับพี่น้องชาวลพบุรีนะฮะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พิษรักพิษ

0: โลกครับ
1: จากคุณอาศรีหนุ่มนะ
0: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับและหลังไมค์ด้วยครับ
1: ได้เลยนะครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
0: ก็ได้
1: จำไม่ได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
0: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เฉลิมพลครับ
0: คร
1: ับ ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
0: ครับขอให้พี่เพชรมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผม
0: ครับ
1: ครับนี่จัดไปช่วงพาเลทเพลงฮิตนะครับพิษรักพิษณุโลกครับป่ะฟังเพลงกันเลยครับ

ฮัลโหลครับมาแล้วครับผมมากับฝนนะครับมาพร้อมฝนลินในเมืองหลวงพี่น้องนะครับฮันวลินทั้งประจวบนะครับคิดเลขขันกันแล้วกันนะครับเอาคนอีสานหลายบ่หลายเนาะร้องได้เสียงดังนะครับใครร้องได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับขอให้สวยดอกกุหลาบนะครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับกลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4เพลงจบไปนะครับนี่เลยครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็รักนี้มีกรรมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับจากพี่ไผ่พงศธรแล้วก็ดวงเดือนนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงจัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95มีใครบ้างเนาะขอดูสิสวัสดีพี่ละไอปีสุคนกับเชิงน้องมังกรยายออด3ย่านนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณแม่บนเรือนนะฮะสวัสดีพี่คิวเองนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ Facebook ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมจะพยายาม refresh บ่อยๆนะครับจะได้ทักทายทุกท่านได้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ Facebook บางทีก็น่าจะมีปัญหากันบ้างพี่บรรเทานะครับพี่สุวันนี้สวัสดีครับผมมีใครอีกเรียนกันไปใช้สุดสิสุดได้แค่นี้ใช่ไหมโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับผมก็มีบทเพลงจอกคิวฮิตมาฝากเอ้าอยู่ไหนเอาอยู่นี่หายไปเฉยเลยอ่ะอยู่นี่อ่ะบทเพลงจอกคิวฮิตของเรานะครับจอกคิวฮิตวันนี้บทเพลงที่5นะครับรัติการแห่งความเหงาจากน้องป่านป่านชีวานะครับโอ้ยไม่ได้เจอนานมากไม่ได้เห็นนานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ติดตามน้องป่านมาตลอดนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆอ่ะเราไปฟังกันนะครับใครชอบลูกทุ่งแท้ๆนะต้องฟังน้องป่านนะครับสังกัด SSK Music นะครับเพลงนี้ชื่อว่ารัติการแห่งความเหงาคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันเลยจัดไป
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ด้วยนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตแล้วก็จากใจต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะครับทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่สาวขามนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าต่อเพลงด้วยโอ้ดวงใจนะครับดีเจเมย์เข้ากันดีขนาดเป็นจะอั้นกะ เข้าดีขนาดเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ละไอครับพี่สุพนัทสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มาลีวันนะฮะเอ้าน้องปามี่น้องปามี่สวัสดีค่ะนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่งานงานแหละงานที่เจอกันล่าสุดใช่ไหม งานธนาคารกสิกรนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงานด้วยกันนะครับเต้นสวยมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับน้องปามีที่เข้ามารักทายว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่หลับยังไม่นอนเหรอฮะ จะตีสี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในขอดูซิมีใครอีกนะครับ Facebook ของผมอ่ะมีปัญหาทางนี้มีปัญหาเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบเห็นทุกท่านได้ทีเดียวนะครับต้องแบบ refresh หน้าจอเรื่อยๆนะครับพี่ธีรพงศ์พี่สุพนัทนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลายังอยู่นะพี่รัตนาพี่นรเดชนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันส่งข้อความกันส่งข้อความกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิบนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้พี่สาวครับนะครับน้องปามี่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรพี่นกสิทธิชาติมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดาใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพี่สุคนกาบเชิงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่นันทาพี่กรองแก้วพี่ละไอนะครับสวัสดีฮะพี่สมหวังพี่นกสิทธิชาติบอกว่ามีแต่สติกเกอร์มากเกินไปนะฮะข้อความเลยไปไวนะครับอันนี้เรื่องจริง อันนี้พูดจริงนะครับมีแต่คนรัวสติกเกอร์เข้ามานะฮะก็ไม่ค่อยมีข้อความเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่รัวกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็จะยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับจะส่งข้อความมาจะอะไรก็แล้วแต่จะส่งสติกเกอร์จะส่งข้อความมาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันวานครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้เบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาแล้วครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับนี่สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากเพลงถึงกิ๊กนะครับจากทาคณิตนะฮะน้องเบลน้องเบลคนน่ารักของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะแล้วก็สังหารหมู่นะครับจากโซดา5นะครับจัดไปสวัสดีครับไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่เล็กยินดีพี่หนูสวยหนูสวยพี่จิรวรรณครับพี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่รัตติยา Good morning ครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้เวลาแบบกดrefresh ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะแบบดูข้อความหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้ดูยากมากนะครับหาไม่เจอเลยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามนะพยายามกดบ่อยๆนะครับเผื่อที่แบบข้อความจะขึ้นมานะฮะบางทีก็โหลดช้าบางทีก็นั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้นะช่วงนี้เน็ตแบบมันช้า มันช้ามากๆเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันดีกว่าอีกสัก2เพลงนะครับในช่วงของเพลงฮิต

0: เดี๋ยวอ่านผิดไม่ได้นะครับอ่ะจัดไปครับอีก2เพลงครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปบทเพลงของดิดคิตตี้นะครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยแล้วก็เทสบอดี้นะครับจากน้องม่อนวรวิทย์นะครับน้องม่อนนะฮะน่ารักมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์บียอนเซ่นะฮะถ้าใครรู้จักบียอนเซ่นะจะเป็นแนวนั้นเลยนะครับเป็นผู้ชายก็เท่เป็นผู้หญิงก็สวยนะฮะจริงๆนะชอบนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปทักทายกันนิดนึงนะครับทาง Facebookจะมีใครมาเนาะขอดูซินะครับเพราะว่าเวลารีเฟรชทาง Facebook แล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะครับวันนี้พี่สุคนกับเชิงกับคุณยายพอเพียงคุณแม่บุญเรือนน้องมังกรพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่สุภัตราสวัสดีฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับก็ประจำช่วงชั่วโมงที่3นะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีนะครับส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลมนะครับตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันก่อนเพลงสบายสบายเหมือนที่เคยเปิดนะครับมีโป๊ะเช่นะครับจากพี่บิวปริยานกัลยานีแล้วก็ดูดังให้ดูเสื้อนะครับพี่วิทย์ไฮเปอร์สดอยู่หรือยังนะครับพี่น้องๆสิพี่ไม่ได้แล้วนะน้องๆดีกว่านะครับสโมสรชิมิแล้วก็พี่หญิงลีศรีจุมพลนะครับหญิงลัลลาจัดไปนะครับพี่สาวคนสวยของผมนะฮะทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงพี่

0: น้องชาว Facebook Live ที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับพี่ศรีวิไลบอกว่ายาดมมีไหมคะนะครับโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะหายใจลึกๆนะครับพักผ่อนได้เยอะนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาพี่ศรีวิไลบอกว่ารองเท้าหายค่ะหน้าเวทีนะครับนั่นแหละนะฮะบอกว่าบอกแล้วว่าอย่าใส่รองเท้าแตะมานะครับมันหลุดง่าย แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่เยาใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มาฮานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอ่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของเพชรหมดลงแล้วนะครับสวัสดีพี่ประภัยศรีครับพี่สุมาลานะครับพี่สาวคำพี่บุญเรียนที่รักนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทาครับพี่ชัชชนะครับคุณยายพอเพียงลุงต๋อยใช่ไหมครับลุงต๋อยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับเสียดายมากเพราะว่าตอนนี้ Facebook ของทางเราน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่า refresh ขึ้นไปเห็นข้างบนไม่ได้เลยนะฮะผมก็เลยพยายาม refresh บ่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 กับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: บนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

ยากเจอคุณจริงใจก็มาเลยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีสีส้มชาวลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะวันนี้

0: พี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กิตสาวภาค
1: กิตสาวภาคน้องสีเหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้เนอะอะไรเงี้ยมีเสียงแทรกป่ะคะอ๋อมันมีเสียง
0: เดี๋ยวนะสัญญาณมันวูบวาบ
1: สัญญาณมันวูบวาบใช่ไหมคะวันนี้วันพระศุกร์ที่14พฤษภาคม2569นะคะก็แล้วหน้าที่แทนน้องโด
0: งพี่กวยจ้ะพี่กวยนำไปก่อนพี่กวยจำไปก่อนเดี๋ยว
1: นำไปก่อนเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวต่อใหม่นะคะเดี๋ยวน้องสีเข้ามานะคะเพราะว่ามีสัญญาณแทรกนะคะก็ขออนุญาตนะคะเข้าแทนน้องโด้งเพราะว่าให้น้องไปพักผ่อนมีภารกิจนิดหน่อยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับแฟนๆชาวลูกทุ่ง FM 95คลื่นลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยก็ตกกันเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแล้วก็อากาศก็ดีร้อนก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีพระราชพิธีสำคัญเลยนะคะก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันวันพืชมงคลนะน้องสี
0: แรกนาขวัญเนาะ
1: วันแรกนาขวัญนะคะ
0: ก็ชุ่มฉ่ำไปหลายพื้นที่นะเมื่อวานฝนตก
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะทุกปีนะในวันพืชมงคลต้องมีฝน
1: ต้องมีฝนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวันดีทีเดียวเพราะว่าพระโคก็เสียงถ่ายหยิบผักหกคืบก็บอกน้ำจะน้อยแล้วพระโคก็กินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้านะคะก็เขาบอกว่า
0: ทุกปีแล้วพระโคเนี่ยกินเหล้าทุกปี
1: กินถั่วกินหญ้ากินน้ำแล้วกินเหล้าเอ้ยทำนายได้ว่าน้ำท้าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองแล้วเมื่อวาน
0: สาธุ
1: สาธุเลยใช่ไหม
0: ผลเสี่ยงทายก็คือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเวลาเขาฟังผลเสี่ยงทายพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันเล่นาขวัญเนี่ยเด็กเขาก็จะมีแบบมีล้อมีหัวเลาะมีอะไรของเขาตามภาษาเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะพี่กวยเนาะ
1: ใช
0: ่นะคะแต่ก็ในสมัยก่อนเนี่ยจะเอาดาวเทียมมาจากไหนอ่ะเทคโนโลยีมันไม่มีก็ต้องใช้แบบเนี้ยในการทำนายใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ทำนายเป็นพระราชพิธีโบราณกาลมาแล้ว
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกษตรกรด้วยนะคะเราเห็นพี่น้องเกษตรกรที่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นนะเข้าไปอ่านประวัติหลายๆท่านนะคะที่กว่าจะได้รับเนี่ยโอ้โหคือเขาทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยในพื้นที่เนาะพี่กวยเนาะ
1: ค่ะใช่
0: สำหรับเกษตรกรนะคะทำงานเยอะหรือไม่ท
1: ้
0: อ
1: เรายิ่งเดี๋ยวนี้ก็เราจะยิ่งเห็นว่ามีเด็กรุ่นใหม่นะเขาก็กลับไปบ้านเกิดของตัวเองไปทำเกษตรกรเนี่ยนะไปต่อยอดบ้างไปพลิกฟื้นหน่อยก็มีนะมีเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีนะเพราะว่าเขาว่าโอ้อยู่เมืองหลวงก็ไม่ไหวแล้วนะน้องสีนะก็กลับบ้านถ้าเขามีที่ดินอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับบ้านไปทำนาทำไร่ทำสวนทำอะไรแต่เป็นแนวใหม่นะเป็นแนวของเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
0: ใช่ค่ะมีอยู่คนนึงเมื่อวานนี้อ่านประวัติเขาอ่
1: ะ
0: เขาเป็นนายกสมาคมปลานิลไทย
1: ปลานิลไทย
0: ใช่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขามุ่งมั่นเลยในการที่จะแบบเลี้ยงปลานิลของเขาอ่ะมุ่งมั่นจริงๆนะในการที่จะเพาะการเลี้ยงตอนนี้คือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะคะจนได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นเป็นนายกสมาคมปลานิลไทยโ
1: อ
0: ้เขารู้สึกปลาปลื้มใจนะที่ทำให้เขามาถึงจุดทุกวันนี้คือแบบมุ่งมั่นจริง
1: ๆ
0: ทำจนประสบความสำเร็จค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงตอนจบอ่ะมันเป็นไฮไลท์นะตอนจบเมื่อก่อนเราจะชอบมากเลยเวลาสมมติว่าตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับใช่ไหมเขาก็จะมีเกษตรกรวิ่งเข้าไปในแปลงนาเนาะ
1: ใช่วิ่งไปเก็บตอนที่พี่เคยทุกปีเหมือนกันตอนแรกๆที่ทำข่าวก็ต้องไปนะเคยวิ่งเข้าไปเก็บเขาเหมือนกัน
0: มันสนุกดีเนาะ
1: สนุกดี
0: วิ่งเข้าไปเก็บ
1: เออแต่ปีนี้นี่นายกหนูเขาก็วิ่งเข้าไปเก็บนะ
0: เออนายกก็วิ่งเข้าไปเก็บด้วยเหรอลูก
1: ใช่
0: เพิ่งจะรู้ว่านายกทำนาด้วยนะ
1: เออเขาบอกว่านายกทำนาด้วยใช่ไหมมี
0: ใช่ใช่เพราะว่านายกบอกว่าจะไปเอานี่แหละพันข้าวไปไว้ที่นาของตัวเอง
1: ที่ไหนเพราะนายกเป็นคนบุรีรัมย์นะอย่าลืมนายกเขาม
0: ี
1: ชื่อนายทะเบียนบ้านเป็นคนบุรีรัมย์
0: อ๋ออ
1: าจจะมี

0: อย่างที่พระโคเสียงไทยมาก็แล้วกันถึงไม่ดีก็เราก็คนที่บริหารประเทศก็ช่วยกันทำให้มันดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเนาะก็ณขณะนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบว่าดีอะไรมากมายเนาะหลังจากที่มีรัฐบาลมา
0: ะ
1: นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็รอนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างวันที่25นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับคนที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งใช่ไหม
0: จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ย
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นน่ะสิ
1: เออทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะไอ้พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันเข้าแล้วถ้าเกิดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเดินหน้าใช้ไปได้ไหมแต่ว่าที่ฝ่ายค้านไงเขายื่นให้ทางประธานสภาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคุณโสพลสารัมประธานสภาก็ได้ส่งไปให้แล้วส่งคำร้องไปถึงไปที่ศาลแล้วนะอาจจะเร็วก็ได้นะถ้าเกิดศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเนี่ยอาจจะพิจารณามาอย่างเร็วก็ได้นะ
1: จะทันไหมอีก11วันวันนี้มันที่14ใช่ไห
0: ม
1: ถ้าลงทะเบียน25ตามกำหนดเดิมว่าจะโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนน่ะ
0: ใช่ใช้ได้วันที่1อ่ะตามไทม์ไลน์เขาไว้ว่าอย่างนั้นน่ะเนาะก็พยายามบอกว่าคิดไปทางที่ดีเอ้ยมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าหลายคนน่ะอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12ก่อนปิดอ่ะนะก่อนที่มีพระราชพิธีก่อนปิดเนี่ยหลายคนทั้งนักกฎหมายทั้งคนที่เป็นรองนายกเคยเป็นเลขากฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์เอยเนี่ยก็บอกมันยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าทำได้ไม่ขัดไม่ขัดอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าประเทศมันเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยได้เขาว่าอย่างนั้นทุกคนก็ยืนยันน่ะเนาะ
1: ค่ะก็ขอให้ทันแล้วกันนะเพราะว่าคือมันไม่ได้จะกระตุ้นทางไหนแล้วตอนนี้นะคะ
0: ไม่รู้จะกระตุ้นทางไหน
1: เออก็ต้องทางนี้แหละที่จะให้เศรษฐกิจมันอย่างน้อยก็หมุนเวียน2เดือนเนาะที่เขาบอกว่าเดือนละ 1,000 ก็2เดือนก่อนใช่ไหมเฟสแรก
0: เฟสใช่แบ่งเป็น2เฟส
1: เ
0: ฟสละ 2,000
1: เดือนละ 1,000
0: ใช่ไหมคะใช่ๆเดือนละ 1,200 เดือนติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้มีข่าวเรื่องทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามา
0: ใช่11นัดนะ
1: ในฝั่งไทยเนาะ
0: ใช
1: ่แนวโอสเม็ดนะคะไทยก็ยิงเตือนกลับไป2นัด
0: ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเวลาอื่นเนี่ยมีเหตุการณ์ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำนะคะสภาพอากาศก็เริ่มมืดมีฝนตั้งเขาจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนสู่พื้นที่โอสเม็ดแต่ละจุดนี้มีการยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดนะคะที่ทหารจากกองทัพภาคที่2รายงานเนี่ยค่ะโดยความมั่นคงประเมินว่าเป็นการยิงลักษณะเหมือนยิงเขาเรียกเช็คแนวทหารก็ใช้คำว่ายิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะเช็คแนวเหรอเอออย่าเช็คบ่อยนะ
0: ก็ตอบโต้กันไปนะคะก็ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเอ๊ะเวลามันปกติสุขนะแต่ทำไมต้องมีแบบนี้เรื่อยๆเลยทั้งจุดประทัดทั้งเรื่องอะไร
1: เหมือนยั่วยุเหมือนอะไรไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะ
0: ฮะ
1: คือยั่วหรือเปล่าเพราะว่าเอาถ้าอยู่ดีๆเอาถังคนต้องฝังต้องอยู่กันก็คือเหมือนกับก็เฝ้าลาดตระเวนไปอะไรอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วแต่ว่าจะมายิงเช็คแนวบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะทางนี้ก็ระแวงอยู่แล้ว
0: เนี่ยล่าสุดก็ยังบอกว่าในทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกข่าวแหละออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าไทยเนี่ยย้ำว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่ว่าพร้อมแล้วก็พร้อมจะดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาบอกว่ารัฐบาลแล้วก็ กระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้เนี่ยกองกำลังสุรนารี

0: และหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่เนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายของการปะทะนะคะตามกฎของการปะทะนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนนะคะอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันนะคะรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพไทยก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำนะคะลุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดมั่นเมื่อคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่27ธันวาคมอ่ะ68น่ะเขามุ่งมาเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดสันติสุขหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดเนี่ยนะคะทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีเนี่ยถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยุ่ยแหละถ้าเกิดฟังจากทางข่าวของทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไปเพื่อดำเนินการตามข้อมูล
1: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าตอนนี้สักประมาณสายๆเมื่อวานนี
0: ้
1: มีต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกแต่ไม่ทราบสัญชาติไหนนะเดินเข้ามาตรงใกล้ๆแนวลวดน้ำนะคะถนนการข้าวโอสมิธอ่ะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู
0: ้
1: มันแตกอยู่นะคะต่างชาติที่เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่เอเชียแน่นอนไม่ทราบสัญชาตินะคะ
0: ใช่เป็นไม่ทราบสัญชาติใช่เดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามที่โอสเมดนี่แหละโอสเมดนี่แหละเจ้าที่ก็เลยยิงเตือนไป2นัด
1: ก็ใครพามาทำไมมีอะไรหรอ
0: เริ่มต้นก่อนก็มาก่อนทำไม
1: นั่นแหละแสดงว่าต้องมีเจ้าบ้านอ่ะพามาค่ะสายยังว่างอยู่นะคะต้องกวางรอค่ะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็เชิญได้เลยนะคะจริงๆเช้านี้มีน้ำมันขึ้นนะคะพี่กล้วยเบนซิน
0: ไม่อยากจะเช็คนะว่าราคาน้ำมัน91ของตัวเองเท่าไหร
1: ่เบนซิน
0: เขาบอกขึ้นทุกชนิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะทุกชนิดเลยค่ะเบนซินอันนี้กรุงเทพนะ 53.64 ค่ะเบนซินถ้าแก๊สโซฮอล์95ก็ 44.05 แก๊สโซฮอล์91ก็อยู่ที่ 43.68
0: อุ้ยนี่แหละ4445แนวพี่เนี่ยโอ้โห
1: โอ้ดีเซล B7 นะ 41.45 B20 34.45 นี่ที่คนเติมกันเยอะถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมก็นู่นเลยค่ะ 61.25
0: 61 บาท 25 สตางค์
1: นะ
0: ก็ฟังเหมือนดูแล้วเนี่ยการสู้รบมันไม่ได้การสงครามมันไม่ได้จะยุตินะมันจะไปกันใหญ่แล้วดูฟังจากทั้มเมื่อวันอังคารน่ะเนาะเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะ
1: ก็ไม่มีตอนนี้ก็แสดงว่าประธานาธิบดีทั้มอยู่ที่จีนใช่ไหม
0: ตอนนี้ไปจีนอยู่13-15ใช่แต่ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่ายังไงคงไปถึงแล้วยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถึงจีนแล้วเขาบอกทำเนี่ยถึงจีนแล้วเตรียม
1: ก็ร่วมประชุมเกือบ10ปีนะ
0: ใช่ก็จะหารือหลายอย่างเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ
1: ตอน10
0: เกือบ2ทุ่ม
1: สื่อเขาประมาณว่าเสนอข่าวประมาณว่าวัดพลังกันระหว่าง2ผู้นำโลกเดิมพันจัดระเบียบโลกใหม่ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ใช้คำนี้เลยนะ
1: คำนี้เลย จัดระเบียบโลกใหม่จีนกับสหรัฐเจอกันนะคะ
0: เขาคาดหวังกันว่าคงจะมีการหารือกันอย่างยาวๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยเขาเพิ่งพาจีนเยอะนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเลยจีนเนี่ยจีนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อน้ำมันจากเตหะรานนะ
1: ค่ะคือ ตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพาคณะซีอีโอไปด้วยนะคะไปเหมือนกับ ไปซีโอนก็คือผู้บริหารยักษ์ใหญ่เลยของอเมริกา
0: ค่ะ
1: หวังว่าจีนจะเปิดประเทศรับนักลงทุนจากสหรัฐนะไปการนี้นี่คือไปแบบเหมือนกับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะอันนี้ถ้าในมุมของสื่อจีนก็บอกว่าอย่างนั้นนะ
0: ใช่เพราะทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ผ่านทูตโซเชียลเลยว่าเขาจะขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดประเทศจีนให้กับธุรกิจของสหรัฐโดยจะขอให้จีนเปิดประเทศนะคะเพื่อให้ผู้คนที่ชาญฉลาดเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของพวกเขาแล้วก็ช่วยยกระดับสาธารณประชาชนจีนไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นแหมเป็นพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามามีธุรกิจมีความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจของสหรัฐที่จะฉลาดขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยเออให้ผู้คนใช้คำเนอะ
1: เวลาโดนัลด์ทรัมป์พูดอ่ะนะเขาต้องมีคำที่แบบว่าคือเหนือคนอื่นไว้ก่อน
0: เหนือคนอื่นเหนือไว้ก่อน
1: เหนือไว้ก่อนหนึ่งคุ้มประมาณนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าในส่วนของจีนเองนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามาเถอะใครๆก็มาได้จีนแต่ว่ายังไงก็ตามนะรับรองเลยว่าณขณะนี้โลกใบนี้ไม่มีทางจะหยุดนโยบายจีนเดียวได้หรอกมาเยือนก็มาก็ต้อนรับทุกประเทศอยู่แล้วนะคะ
0: ก็คือจีนเขาก็มี
1: นโยบายจีนเดียวของเขาก็คือเป็นตัวของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรแล้วอ่ะคือจีนตอนนี้เป็นมหาอำนาจแล้วเหมือนกันนะอันดับ2รองจากสหรัฐล่ะถ้าเกิดว่ากันว่ากันบ้างกันไปดูกับสถานการณ์เนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของทรัมป์ไปพบปะท่านสีจิ้นผิงนะคะ
0: ค่ะนี่เมื่อวานที่ชายหาดพัทยาน้องสีคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักตกปลาหมึกเนี่ยที่ริมชายหาดเขาผวานะเขาไปหวานแหแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยบุกชายหาดพัทยา
1: ฮะอยู่ในทะเลแล้วเหรอ
0: ไม่นู่นเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าตาร์ชแนลเนี่ยมีผู้ตามถึง 20,000 คนนะโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ชายหาดพัทยาสร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลาแล้วก็นักตกหมึกเลยนักท่องเที่ยวที่มาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากเลยนะคะนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตัวเองทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะมาตกหมึกที่ชายหาดพัทยาเป็นประจำมีผู้ติดตามหลักหมื่นล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็เลยนำแหมาทดลองหว่านเพื่อช่วยกันจำกัดนะคะปรากฏว่าในการหว่านแหครั้งนี้เนี่ยสามารถจับปลาหมอคางดำไว้ได้เป็นจำนวนมากเลยคนนี้ก็เลยบอกรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดนี้สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเพราะเกรงว่าปลาหมอคางดำอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาลูกปลาลูกมังลูกหมึกอ่ะหากปล่อยให้การแพร่พันธุ์จำนวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตถึงแม้ต้องสีมันอยู่น้ำจืดแล้วไปบุกที่ทะเลได้ยังไงเนี่ย
1: แสดงว่าอีปลาหมอคางดำนี่คือมันอยู่ได้ทั้งสองน้ำสามน้ำเลยเหรอ
0: แข็งแกร่งมากเลยเนี่ย
1: นะคะก็แล้วจะต้องทำยังไงจัดการยังไงอยู่ในทะเลเนี่ยยากมากเนาะ
0: เดี๋ยววันนี้ประมงต้องไปดูแล้วแหละว่ามันโผล่ที่นั่นได้ยังไงใครไปปล่อยหรือว่ามันอยู่ๆมันจะว่ายข้ามน้ำมาหรอหรือไงอ่ะ
1: น
0: ั
1: ่นน่ะสิแล้วมันอยู่เกาะกลุ่มไม่ได้ไม่ยังไม่ไปตรงไหนใช่ไหม
0: ยังเขาบนชายหาดพัทยาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไปเรามาดูที่อื่นของชายทะเลทางทะเลที่อื่นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าอ่ะนี่เจอที่พัทยา
1: ไม่แสดงว่ามันเก่งจริงเนาะมันอยู่ได้ทุกทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอย่างนี้เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องสายยังไม่มา
0: เรารอสายอยู่ใช่ไหมคะเบอร์อะไรนะต้อง
1: 0202241366นะคะมาได้เลยค่ะ
0: 2481366นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะมาคุยกันเราก็มีข่าวเสนอไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกรณีมีผู้ต้องหาเสียชีวิตคนหนึ่งค่ะพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้จบชีวิตในห้องคุมขังนะคะก็เขาบอกว่าตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีเข้าตรวจสอบในห้องควบคุมผู้ต้องหาหลังจากจบชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ใครทำทราบชื่อนายเทียวอายุ44ปีทะเบียนบ้านกลางอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะตำรวจบอกว่ากำลังจะนำตัวผู้ต้องขังคนนี้ออกจากห้องควบคุมเพื่อจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนแต่เมื่อว่าตรวจสอบภายในห้องกลับพบว่านายเทียวได้ใช้เสื้อยืดแขนยาวทำการผูกกับลูกกรงและเสียชีวิตลงก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีประวัติเบื้องต้นนั้นเนี่ยนายเทียวถูกนำตัวมาคุมขังไว้1วันแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่านายเทียวเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยานะก่อนเกิดเหตุก็มีโอกาสได้คุยกันซึ่งภรรยาเนี่ยบอกว่าสามีมีความเครียดอย่างหนักเพราะว่ามีคดีครั้งเก่าอยู่ด้วยนะคะมีทั้งคดีประทุษร้ายคดีลักทรัพย์แล้วก็ประวัติก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการเสียชีวิตในห้องขังภรรยาและญาติไม่ติดใจเนื่องจากทราบดีว่าเขามีความวิตกกังวลสูงหลังจากถูกควบคุมตัวนะคะแต่ว่าก็ไปตามขั้นตอนเนาะตำรวจสภ.เมืองเมืองสิงห์บุรีก็จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบอย่างละเอียดค่ะก็แสดงว่าในคืนเกิดเหตุที่นี่ต้องควบคุมผู้ต้องขังก็มีเขาอยู่คนเดียวเนาะ
0: ค่ะ
1: เ
0: ออก็ยังจบชีวิตตัวเอง
1: ใช่ค่ะทำร้ายตัวเอง
0: อ๋อเรื่องที่มีเสียงปืนมา11นัดที่ชายแดนเนี่ยปรากฏว่ามีการให้ความเห็นการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้กลับลงมาที่พังงานแล้วก็ภูเก็ตใช่ไหมคะหลังกลับเข้าเมืองกรุงเทพก็ดึกแหละมืดแหละก็ได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้เรื่องว่าทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามา11นัดตามแนวชายแดนโอสเบกตามแนวชายแดนโอสเม็ดเนี่ยนะคะก็ทางนี้ก็ผายมือไปที่เวลานักข่าวถามก็เลยผายมือไปที่เสนาธิการทหารบกเลยที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็บอกว่ารับทราบแล้วเสนาธิการทหารบกก็รายงานแล้วนะคะนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเตรียมพร้อมอะไรชายแดนไหมคุณนรทินก็บอกว่าเขาอยู่ใน
1: เช็คบ่อยไม่ดีนะคะใส่มาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
0: ยังไม่มาแล้วหรอสายมาแล้วเหรอคะน้องกวางยังไม่มา
1: อ๋อยังไม่มาย
0: ังไม่มาเอาเป็ดนับพี่พ่อเปิดผิด
1: อ๋อพี่พ่อเช็คแนว
0: เช็คแนว
1: เออ
0: เช้านี้เช้านี้อาจจะแบบว่าฝนตกหลับกันนอนหลับกัน
1: สบายใช่ไหม
0: สบาย
1: ค่ะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่การพูดถึงไวรัสฮันต้าหรือฮันตาช่วยตึงนะพี่ป่วยเพราะว่ามันมีข่าวอยู่หลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์ใน Twitter นะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสชนิดนี้สามารถทำให้ขนาดอวัยวะเพศกดลงได้
0: ก็มีข่าว
1: มันแชร์ต่อกันเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแท้นะผ่านปัสสาวะผ่านอุจจาระแล้วโรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะแต่ว่ายังไม่มีรายงานในส่วนของบ้านเรานะคะมีแต่บนเรือสำราญนั่นแหละเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าแพร่ระบาดอยู่ในวงแคบนะคะบนเรือสำราญที่เพิ่งอพยพออกทั้งหมด11รายนะคะแต่ว่าใน11รายที่ติดเชื้อก็บอกว่าเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกแสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดเหมือนกับโควิดนะคะแม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แต่ก็ดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ไวรัสชนิดนี้เนี่ยถ้าฟังจากหมอยงให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนานเมื่อ40ปีที่แล้ว ไม่ดุร้ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะพี่กล้วยแต่ก็ป้องกันไว้แหละดีแล้วนะคะสมมติว่ามีต่างช่วงต่างชาติมาอะไรพวกนี้เราก็ไม่สัมผัสไม่คุกคีนะก็มันมีอาการก็คือคล้ายกับ

0: ไข้เลือดออกนะคะใครที่ติดเชื้อไวรัสฮันต้าเนี่ยคล้ายกับไข้เลือดออกแต่ว่าตอนนี้มันจะเจอในนู่นแหละแถบอเมริกานะคะไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็กลายอาการที่รุนแรงนั้นเกิดอาการภาวะไตวายได้ค่ะ
1: แต่ยังไม่ยังยืนยันว่ายังไม่เข้ามาในไทย
0: ยังนะคะ
1: แต่มันก็น่ากลัวหมายถึงว่ายาให้เป็นเหมือนอะไรโควิดอะไรขนาดนั้นมันยังไม่ได้มีว่าติดง่ายอะไรขนาดนั้นเนาะใช่ไหมยังไม่ติดง่ายขนาดนั้นนะคะโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะคะเรามาระวังในเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ที่ถนนเชียงใหม่ลำปางก่อนถึงร้านผ้าไหมยกดอกลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยนะคะกู้ภัยก็ไปถึงที่เนี่ยก็พบว่าเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กนะคะชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยหน้ารถเสียหายหนักมากผู้ที่ขี่มาไม่ต้องนั่นเลยเสียชีวิตคาที่อยู่ในรถเลยเจ้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถนะคะบรรยากาศสุดเศร้าเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงมีญาติเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมหมดเลยทราบชื่อว่าชื่อนายธนภูมิอายุ43ปีเป็นชาวลำพูนนั่นแหละเจ้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าขณะที่ตอนเกิดเหตุชนต้นไม้เนี่ยมีฝนตกหนักนะรถคงจะเสียหลักแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังเลยอ่ะก็เลยทำให้คนที่ขับมาเนี่ยตายเลยติดซากติดอยู่ในรถเลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเอาศพออกมานะคะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังบางทีเนี่ยก็
0: ม
1: ัน
0: ลื่น
1: เนี่ยแล้วถ้าเกิดขับช้าๆเลยเนา
0: ะ
1: บางทีเร็วแล้วมองไม่เห็นบ้างเลยบ้างเสียหลักพุ่งชนมา
0: ตอนเช้าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะยังมีอาการง่วงอาการอะไรอยู่เนาะ
1: ใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถกลางคืนบางทีอาจจะแบบว่าอันนี้หรือเปล่าหลับในหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเบอร์เบอร์จะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่เคยนะเวลาขับรถจะถึงแล้วจะถึงแล้วต้องหยิกตัวเองเฮ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ต้องหยุดนะบอกตัวเองเหมือนกันว่าพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงๆนะต้องหยุดนะต้องพักต้องหยุดแล้วก็พักเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมา
0: โดยเฉพาะคนที่แบบไม่ชินเส้นทางอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เนาะไม่ต้องรีบนะคะมาดูความคืบหน้าของผีน้อยที่ถูกแบนนะคะ4จังหวัดในเกาหลีใต้นะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่เป็นบ้านของ1ใน6แรงงานไทยที่หนีนายจ้างในเกาหลีนะคะนี่ไปตามไปถูกกฎหมายแต่ว่าไปถึงก็หนีอยู่ดีสุดท้ายเกาหลีก็ประกาศเลยว่าคนไทยที่มาจาก4จังหวัดนี้เราจะไม่รับแล้วนะคะ1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปแม่ของ1ใน6แรงงานที่หลบหนีเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยลูกที่ไปทำงานตอนแรกไปแบบถูกกฎหมายไปถึงก็หนีเนี่ยนะคะก็คือไปในโครงการแรงงานฤดูกาลแบบวีซ่า E8 นี่นะคะแม่ของแรงงานคนนี้เป็นแรงงานหญิงนะคะพี่ป่วยบอกว่าปกติแล้วลูกสาวไม่ค่อยติดต่อกับที่บ้านล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานเข้ามาแจ้งแล้วว่าเนี่ยลูกสาวไปถึงเกาหลีก็หนีนายจ้างนะแล้วก็ถ้าติดต่อลูกสาวได้ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วตอนแรกที่ติดต่อกันได้ลูกสาวยืนยันว่าจะไม่กลับเพราะว่าเลือกเส้นทางนี้แล้วซึ่งแม่ก็บอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงลูกหนูเนี่ยเลือกทางนี้แล้วหนูจะดิ้นรนหาเงินมาช่วยพ่อแม่เพราะสงสารตอนนี้หมดหนทางส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกสาวตัดสินใจหนีนายจ้างเนื่องจากว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจากพฤติกรรมนายจ้างซึ่งเป็นชายโสดมักจะเรียกใช้งานนอกเหนือจากงานปกติอยู่เสมออีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ที่นายจ้างคนนี้เปิดประตูเข้ามาในห้องพักโดยไม่มีการบอกกล่าวทำให้ลูกสาวหวาดกลัวและตัดสินใจหนีออกมาน อกจากนี้ลูกเขยก็ทำงานอยู่ในเกาหลีเช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าทั้งสองยังอยู่ด้วยกันหรือไม่เพราะไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วแม่บอกว่าสำหรับฐานะทางครอบครัวปัจจุบันถือว่ายากลำบากเลยเพราะว่าสามีหรือพ่อของแรงงานหญิงเนี่ยป่วยส่วนตัวแม่ก็ป่วยเหมือนกันเป็นเส้นเลือดในสมองตีบมา5ปีไม่สามารถทำงานหนักได้แล้วก็มีภาระหนี้สินจำนวนมากหนี้ธกส.นี่ 470,000 บาทสะสมมา10ปีแล้วนะคะหนี้นอกระบบอีก 250,000 ปัจจุบันทำได้เพียงหาเงินจ่ายดอกเบี้ยเขาไปแม่ก็บอกว่ามีลูก3คนนะคะเรียนจบปริญญาตรีทุกคนพี่ป่วย แล้วก็ลูกสาวที่เดินทางไปเกาหลีเนี่ยเคยทำธุรกิจกระถางปูนสำหรับปลูกต้นไม้อะแต่ว่าประสบปัญหาขาดทุนไปต่อไม่ไหวก็เลยมีความฝันว่าอยากจะสร้างบ้านสุดท้ายก็นี่แหละค่ะไปเกาหลีแต่ว่าไปถึงก็หนีค่ะตอนนี้ถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่ก็ต้องส่งกลับทันทีแล้วก็อาจจะติดคุกด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกด้วยนะว่าเนี่ยจะช่วยยังไงสำหรับแรงงานไทย4จังหวัดที่ทำผิดกฎหมายเนี่ย นายกบอกแล้วจะให้ช่วยยังไงอ่ะ
1: ไปทำผิดไปที่ทำผิดกฎหมายที่นู่นเขาแล้วก็เราเปรียบเทียบกันว่าแล้วเกิดคนที่เข้ามาที่บ้านเราทำผิดอย่างนี้เราก็ต้องนั่งเหมือนกันทำตามกฎหมายเหมือนกัน
0: ก็คุณอนุทินยกหันติดว่าปลาเน่าตัวเดียวอ่ะเหม็นทั้งห้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: แกบอกอย่าทำผิดนะนี่คือไปแบบถูกแล้วอ่ะยังจะไปทำผิดอีกนะมีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะตอนนี้4จังหวัดแรงงานไทยถูกแบล็คลิสต์ที่เกาหลีใต้นะคะ
1: น้องสี่มีสายเข้ามาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณส่งสวัสดีค่ะคุณสง
2: ครับส่งครับไม่ใช่ส่ง
1: นะคะ
0: พี่ส่งค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ป่วยแล้วก็คุณสีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณส่งค่ะ
2: ครับเพราะผมเคยโทรเมื่อ2ปีที่แล้วกับคุณสีกับคุณโด่ง
0: ค่ะพี
2: ่ที่ผมเคยร้องเรียนเรื่องถนนถนนข้างหน้าบ้านผมนะครับ
0: โอ้ตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังคะ2ปีแล้ว
2: ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
0: ยังเหรอคะโอ้โหก็
2: แต่วันนี้น่ะจะมีเตือนภัยอยู่นิดนึง
0: เอาเลยค่ะ
2: เพราะผมประสบกับตัวเองเรื่องไอ้ที่คนที่เขาขายรถตาม Facebook อะไรพวกนี้นะครับขายรถราคาถูกๆทีนี้มันมีอยู่คันนึงอยู่ที่พิษณุโลก
0: ไม่ไหวอย่างนี้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับเขาหลอก
0: อ๋อเขาหลอกขายมือสอง
2: ครับมือสองแต่ที่นี่เราอยากได
0: ้ค่ะ
2: ด้วยความอยากได้มากเลยคุยกันให้เขาส่งตำแหน่งมาให้เขาก็บอกส่งไม่ได้นะแล้วก็ที่นี่ผมจะขับรถไปดูก็ถ้าจะดูต้องมาจำก่อนมาจำรถก่อน 3,000
1: คือยังไงก็ต้องให้เราจ่ายเงินก่อนแล้วงั้นเถอะ
2: ใช่ครับผมก็มีความอยากได้ก็โอเคเดี๋ยวผมโอนตังค์ไปนะฮะจะส่งบัญชีมาพอโอนไปปั๊บทีนี้ให้ส่งตำแหน่งมาครับบอกพี่ต้องมีค่าอะไร7,000เป็นหมื่นนึงนะถึงจะมาดูได
1: ้
2: ผมแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนี
0: ่
2: โดนไป 3,000 ทีนี
1: ้คุ
2: ย
1: กัน
2: เนี่ยเขายังอยู่เลยนะครับเนี่ยหลายที่ติดต่อยังอยู่เขา
0: เขาก็ไม่บล็อกเราไหมไม่บล็อกอะไรใช่ไหม
2: ไม่บล็อกครับ
0: ไม่บล็อกด้วยนะ
2: แล้วจะให้โอนไปเป็นหมื่นอีกผมก็เลยตัดสินใจไม่เอากัน
0: อ๋อไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้วพอ
0: แล้วได้แจ้งความหรือยังอ่ะพี่ส่ง
2: มาเอครั้งที่สองเนี่ยจะเพิ่มพอเราเพิ่มเราโอนไปปั๊บเขาก็จะให้เพิ่มไปต่อไปอีกผมก็เลยไม่เอากันสุดท้ายเขาบอกพี่พร้อมโอนเมื่อไหร่ครับหมดเลยหนายหาเราหืมมันเป็นรถทำมาหากินน่ะคุณสีครับที่ผมขับรถ
0: แล้วตอนนี้พี่ส่งแจ้งความหรือยัง
2: ผมหลงลืมไปแจ้งเขาบอกว่าบัญชีนี้ที่โอนไปเนี่ยไม่ได้แจ้งเลยครับมัน2เดือน3เดือนแล้วครับ
0: โอ้ก็เลยไม่ได้แจ้งความก็มีหน้าล่ะมันถึงยังลอยนวลหลอกคนอื่นอยู
2: ่ใช่ครับ
0: เออก็ยังไปแจ้งได้นะพี่ก็เอาสลิปอะไปแจ้งความเลยให้เขาบล็อกอย่างน้อยก็ได้บล็อกไปที่บัญชี
2: สลิปยังอยู่ครับ
0: ไปแจ้งเลยพี่ได้แล้วพี่ป่วยเนาะยังไม่ตายเนาะ
1: ได้
2: ไหม
0: อ
2: ัน
0: นี้ไปแจ้งความเลย
2: เดี๋ยวดูวันนี
1: ้
2: เดี๋ยวผมจะจัดการให้
1: เสียดาย
2: เสื่อมด้วยนะคนที่อยากซื้อรถตามเฟซทุกอย่างนะครับ
1: เสียดายคุณส่งนั่นโอนเร็วไปหน่อยเนาะโอนเร็วเพราะด้วยความอยากจะอยากไปดู
0: ไปแจ้งความหน่อย
2: อยากได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นรถเอาเรามาทำมาหากินไงต่อยอด
0: ต่อยอดค่ะ
1: แล้วมันจะไม่ได้ถามก่อนเลยทำไมจะต้องโอน 3,000 ก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปโอนไปให้เอาเงินไปจ่ายที่นู่นเลยก็ไม่ได้หรือว่าคุยแล้วเขาก็จะให้โอนอยู่ได
2: ้ใช่ครับ
1: เ
2: ขาจะให้โอนอย่างเดียวเลย
0: โอนอย่างเดียวเลยสุดท้ายก็โอนนะคะ
1: ดีถ้าไม่โอนเพิ่ม
2: ครับ 3,000 โอนเข้าไป
1: จะเอาอีกเจ็ด
2: พันโอนเข้าไปปุ๊บครับเดี๋ยวติดต่อผมติดต่อเรื่องรถเลยนะมันไม่ใช่นะรถมันต้องอยู่ที่คุณ รถไม่ได้อยู่ที่ผมครับมันอยู่ที่เขาผมต้องไปเอารถออกมาเออใช่ค่ามาจำอีก 7,000 เพื่อไปเอารถออกไหมมาให้พี่ดู
1: เออเหรอโอ้ไปเอารถมาให้พี่ดู
0: จะชิปชัด
2: ๆและน่าเชื่อถือมากเลยนะครับมันน่าเชื่อถือมากเลยผมถึงตัดสินใจเพราะผมฟังคุณสีน่ะกับคุณตุ้มเนี่ยไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว
0: แต่ก็แหมพี่ก็โอนไว้โอนไว้นะ
2: ด้วยความอยากได้คุณสีจำได้ไหมที่ผมบอกว่า
0: สวยใช่ไหมกลัวคนอื่นจะตัดหน้าไปก่อนนะพี่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับก็ที่ผมบอกว่าที่ผมขับรถผมอายุ66ปีแล้วผมขับรถได้เดือนละ 50,000 นะครับ
0: อ๋อโอเคไม่บอกแล
2: ้วที่ผมบอกที่เราคุยกันนะแล้วผมอยากต่อยอดอีกผมอยากได้อีกสักคัน
0: โอเคก็ขอบคุณมากที่โทรมาแล้วอย่าลืมนะพี่ไปแจ้งความหน่อยเพราะว่าตำรวจเขาจะได้บล็อกบัญชีนี้คนอื่นจะได้ไม่หลงคนบัญชีม้าแน่นอน
2: เนาะ
0: ใช่
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณสี
0: แจ้งความซะหน่อยค่ะพี่
2: ไปช่วยครับ
1: นะคะขอบคุณ
2: แล้วคุณดงไปทางไหนเงียบจ้อยเลย
0: ดงไปเที่ยวภูเก็ตค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: มันพี่ก็เคยนะพี่น้องสีเชื่อไหมพี่ยังไม่นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะโดนคือว่าแต่เราก็รู้แกแล้วแหละพี่ไลฟ์สดในติ๊กต็อกอ่ะอยู่คนเข้ามาว่าพี่กวยผมเนี่ยกำลังจะเอาทุเรียนมาส่งที่กรุงเทพจะผ่านเพชรบุรีผ่านเนี่ยจะแวะเอาทุเรียนไปให้อะไรเงี้ยพี่รอจะมาให้เหรอตอนนี้พี่มันอยู่ท่ายางนะพี่อยู่ที่ช่องเก้าอ๋อผมก็มาใกล้แถวนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเออพี่ว่าเอาแวะเข้ามาสิเขาโน้ตคันนี้ก็บอกเอาส่งโลเคชั่นมาสิเสร็จแล้วเขาว่าไงรู้ไหมพี่ผมมายางรถแตกพี่ก็เริ่มแล้วเริ่มยางรถเสียแล้วพี่ก็เลยไม่เอาแล้วเลยบล็อกไปเลย
1: รู้จักกันไหม
0: ไม่รู้จัก
1: เอ้า
0: ก็เราไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่อ่ะไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่บอกจะเนี่ยกำลังขับรถมาส่งทุเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยจะไปให้สองเอาไปให้สองลูกสามลูกอย่างงี้พี่ก็บอกอยู่ตรงนี้อ๋อผมอยู่ตอนแรกเราก็ไปเอ้าน้าบอกจะขับผ่านเพชรบุรีขับผ่านท่ายางตอนแรกพี่บอกแล้วพี่ก็บอกพี่มันอยู่ท่ายางนะเรียนพี่อยู่กรุงเทพเอ้าผมก็มาอยู่ใกล้มาใกล้เราอีกอ่ะแล้วก็เช็คยังไงแหละอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ผมยางแตกตอนที่ฉันทำยังไงดีอ่ะโอนเงินเนี่ยโทรศัพท์โทรไม่ได้จะต้องให้แม่โอนเงินเข้ามาอะไรนู่นนี่นั่นจะให้พี่โอนเข้ามาก่อนพี่ก็ชักยังไงแล้วพี่ก็รู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอนตอนแรกก็อุ้ยตายแล้วจะมีคนให้ทุเรียนกินฟรีด้วยมีอย่างนี้ด้วยไม่มีของฟรีไม่มีในหลอก
1: ใช่ไหมเนี่ยวิชาชีพมันอยู่รอบตัวเราจริง
0: น่ากลัวจังต้องระมัดระวังต้องใจ
1: อยู่เราต้องระวังตัวกันแบบให้มากเลยนะคะ
0: ก็เข้าใจคนที่เขาระวังแล้วก็ยังโดนนะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ส่งเน
1: ี่
0: ย
1: แต่พี่ส่งโชคดีว่าแกฐานะร่ำรวยนะ
0: เกือบจะโอนอีก 7,000 แล้วไม่ล่ะ
1: ดูสิแกโดนไป 3,000 แกยังเฉยเลยไม่ยอมแจ้งความนะไปแจ้งความนะพี่ส่งนะ
0: เอ้ยส่งไปแจ้งความจะเป็นให้คนอื่นมาระวังด้วย
1: ค่ะเมื่อวานนี้มันมีอันนี้ค่ะเพจอ่ะชื่อเพจหวานเจี๊ยบรับจ้างบ้านน่ะพี่กวยก็เมื่อวานนี้โดนนะคะสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวมาให้ปากคำนะเพราะว่าดูสิไปรับจ้างบ้านให้คนเป็นช่างอ่ะโอ้โหเชื่อไหมว่ามีคนมีเหยื่อถึง40รายค่ะไปรับเหมาแล้วก็ทิ้งงาน40กว่าราย
0: แสดงว่าราคาไม่แพง
1: ใช่
0: สงสัยราคาจะแบบว่าไม่แพงคนถึงเข้าไปเยอะขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วรับสร้างบ้านก็คือปักก็ไปอ่ะแต่ก็ทิ้งงานเขาทิ้งอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสคบเนี่ยเขาจะเดินหน้าตรวจสอบบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีพฤติกรรมกับใกล้เคียงกับอีกคนเนี้ยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาไม่ทิ้งแน่สคบเขาเอาแน่นอนก็เลยฝากประชาชนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อของก่อนตัดสินใจใช้บริการอะไรก็ตามในโลกออนไลน์ขอให้ตรวจสอบละเอียดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยมันตรงตามโฆษณาตรงปกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจรับเหมาเนี่ยต้องตรวจประวัติของเขาตรวจบริษัทเขาก่อนทำสัญญาอย่าจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนล่วงหน้านะคือบางคนกลัวว่าบ้านจะไม่เสร็จภายใน3เดือนเลยนะก็จ่ายไปหมดเลยอันเนี้ยจะยากมากเลยในการที่จะต้องเรียกคืนมาเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เอาเปรียบประชาชนนะคะถ้าใครได้รับความเสียหายจากการรับจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆนะตอนนี้ก็มีสายด่วนสคบ1166ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: โทรได้เลยนะคะ1166นะเล่าเหตุการณ์สมมติว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความก็ทักเล่าไปก่อนโทรไปก่อน
0: อย่างให้พี่ส่งเนี่ยโทรที่สคบได้ไหม
1: ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคเลย
0: พี่ส่ง
1: แล้วก็บอกไปเลยว่าเพจเนี้ยเราเข้าไปซื้อรถจากเพจเนี้ยเฟซบุ๊กของคนเนี้ยเขาจะได้บล็อกจะได้ปิดให
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: น้องสีชอบกินบุฟเฟ่ไหมเนี่ย
1: ชอบค่ะพี่ป่วย

0: ไม่มีเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วก็ประหลาดประหลาดนะแต่เป็นสำนักข่าวต่างประเทศอ่ะเขาบอกมีร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งที่สเปนเขาจะออกกฎใหม่ว่าลูกค้าที่กินมากเกินไปจนอาเจียนออกมาเนี่ยจะถูกปรับเงินนะ
1: แล้วจะอาเจียนในร้านเหรอ
0: โอ้เขาบอกแสดงว่ามีอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่กินมากเกินไปเนี่ยจนอาเจียนออกมาจะต้องถูกปรับนะร้านอาหารที่สเปนร้านนี้ชื่อร้านซูชิโตโลในเมืองเคลเบสนะคะจังหวัดเซบียาที่สเปนค่ะเป็นให้บริการอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ร้านเนี่ยเขาประกาศว่าจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพิ่มถ้าเกิดเข้ามากินแล้วเนี่ยเกิดอาเจียนเนื่องจากกินมากเกินไป
1: กินอ้วกแตก
0: เออแต่เขาบอกข้อออกกฎแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้ากินมากเกินไปจนอาเจียนบ่อยครั้งนะจึงพยายามแก้ปัญหานี้ขึ้นมาทางร้านซูชิโตโร่เนี่ยก็เลยติดป้ายบอกว่าหากลูกค้าอาเจียนอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทางร้านชี้แจงบอกว่ากรณีนี้ลูกค้าเลยกินจนอาเจียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยส่งผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นแล้วก็การบริการนวดเพราะว่าไหนต้องจัดเช็ดถูเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรการเรื่องของสุขอนามัยในร้านด้วยนะก็เลยเพื่อจะต้องใช้มาตรการเนี้ยเพื่อป้องปรามคนที่กินอาหารจนเกินขีดจำกัดโอ้คือพวกเราเนี่ยทำงานหนักมากเสิร์ฟอาหารให้ทันเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วอย่างเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณยังมากินเกินจนขนาดนี้โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเออบ้านเราจะมีไหมเนี่ยบ้านเรามีแต่ว่าถ้าเกิดตักมาแล้วว่าเห็นว่าในจาน
1: กิน
0: โอ้แต่บางทีพี่ก็เห็นบางคนตักมาก็แบบแอบอะไรนู่นนี่แล้วก็ยัดเข้าไปในนั่นบ้างอะไรบ้างเนาะเพื่อไม่เห็นว่ามันเหลือในจานอ่ะน้องสี
1: เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีข่าวอีกเยอะเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สอง
1: ค
0: ่ะวันพฤหัสนะคะวันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมนะคะก็วันนี้ต้องไปภูเก็ตค่ะหลายคนถามมาเนาะคุณจามอนไปไหนไปเที่ยวภูเก็ตจองตั๋วไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่ป่วย
1: น้องเขาเก่งมากเลยนะน้องสีเรื่องของการจองตั๋วไปเที่ยวไหน
0: ได
1: ้ตอนไหนเนี่ย
0: ตั๋วราคาถูกด้วยนะไปกลับ800อ่ะ
1: เขาจะได้หนูภูเก็ตไปกลับนะเกือบหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นนะตอนเนี้ย
0: ก็เมื่อวานนี้ยังเตือนเขาบอกว่าต้องไปดูไปดูเมลหน่อยนะเผื่อว่าสายการบินเขาอาจจะแจ้งว่ายกเลิก
1: ยกเลิกก่อนไปใช่ไหมแต่เขาโอ้ยเขาจองข้ามปีเลยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยเนาะ
0: ชิวเลย
1: ชิวเลยก็ไม่เป็นไรมันลูกยังเล็กไงไปก่อนเปิดเทอมมั้งเห็นบอกเปิดนู่นแหละอาทิตย์หน้าเนาะ
0: อาทิตย์หน้าก็เปิดเต็มรูปแบบ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ช่วงนี้ก็อู้ในห้างคนก็ไปซื้อ
1: พวกอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนใช่ไหม
0: โดยเฉพาะร้านปักเสื้อนะอุ้ยมันลุมมาตุ้มกันเลยนะคะ
1: ต้องปักเสื้อด้วยมาดูนี่มาดูความรักความรักของน้องลำไยสิน้องลำไย
0: เปิดต
1: ั
0: วแล้วใช่ไหม
1: เปิดตัวก่อนท่านนี้ก็เปิดตัวประทางตามโซเชียลติ๊กต็อกโอ้โหโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยเนอะกับตันช้ากับตันช้าเนี่ยเป็นกับตันช้างกฤษดาวงแก้วอ่ะก็เลยแบบเมื่อวานก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องมีลำไยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าเกิดเขาไปออกงานพวกผลิตภัณฑ์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆนะไปให้สัมภาษณ์ตอนไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็บอกว่าความรักตอนนี้ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นในคนเห็นในโซเชียลก็มาถามว่าซัพพอร์ตกันยังไงบ้างคือหนูเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่เป็นการรู้จักที่ค่อยๆซึมซับกันไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าจุดปัจจุบันนี้มันโอเคนะแล้วเราก็ถูกให้เกียรติแล้วก็ดูถูกดูแลอย่างดีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แหมเขาใช้คำนี้นะเราเป็นคนจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เราเป็นคนใช้ตังค์ถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดใจกับคนนี้จริงๆตอนที่ได้คุยมันไม่ได้เป็นการเข้ามาจีบนะคะพี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาจีบแต่ก็มีเรื่องต้องคุยกันเวลาคุยกันก็กลมกลืนกันไปหลังจากนั้นมีโอกาสไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจีบก็ไปทานข้าวด้วยกันก็เหมือนพี่น้องปกติทั่วไปแหละเพื่อนๆก็ไปวันหนึ่งพี่เขาก็ชวนไปไหว้พระพิฆเนศแล้วเขาก็ถามหมอดูว่าหมอดูครับเขาจะชอบผมไหมหนูก็เลยถามว่าอันนี้คือพี่จีบหนูใช่ไหมใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูก็อ๋อก็เลย

0: คิดตรงนี้นะแม่น้องลำไยพูดตรงนี้คนเขาก็จะยังไงล่ะ
1: เออคนก็เลยย้อนไงว่าเฮ้ยแสดงว่าตลอดนี่คือที่ผ่านมาก็แสดงว่าซัพพอร์ตจากคนอื่นเนี้ย
0: นั่นแหละสี่ข้อเนี่ยแม่เขานี่รู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นเนี่ยเข้าใจค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาซัพพอร์ตแล้วเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่เรานะแต่กับเพื่อนเราด้วยเพราะเพื่อนหนูก็มีเพื่อนเยอะอะไรเข้ามาก็มีซัพพอร์ตเราเออความรักครั้งนี้ก็ไม่กดดันแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินี่แหละคนก็บอกว่าไอ้คนเขาก็คอมเมนต์กันในด้านลบว่าไม่เหมาะกันบ้างหลายงั้นอย่างนี้ลำไยก็บอกจริงๆหนูก็ว่าเหมาะไม่เหมาะเราเป็นคนอยู่กับเขานะคะเราอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นเขามองแค่ภายนอกหนูก็ไม่รู้คำว่าเหมาะสมมันคืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเราสบายใจเออสบายใจเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาบังคับไม่ได้ดูตารางเวลาเขาก็ไม่ได้แบบคลั่งรักเออมีคนแซวไงว่าคลั่งรักนะว่าก็ใช่มั้งคะเวลาอยู่ด้วยกันก็ตลกมากกว่าเขินถ้าเรามองด้านนอกเขาก็จะเป็นรูปแบบกับตันช้างสุขุมนิ่งๆแต่พออยู่ด้วยกันเหมือนไม่เต็มทั้งสองคนน่ะหนูก็เป็นคนเส้นตื้นเขาก็เป็นคนตลกพออยู่ด้วยกันก็ยิ่งตลกกันไปใหญ่เลยเลยหนูยังชอบแซวเขาโดยแซวว่าพี่เต็มไหมเนี่ยส่วนคนรอบข้างที่มาใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคเพราะว่าเขาดูแลเราอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่หนูแต่เขาดูแลคนรอบข้างของหนูด้วย
1: โอ้ก็สดชื่นกับกันช้างที่เราเพิ่งรู้ว่าอายุ38แล้วเน
0: า
1: ะ
0: 38ถ้าเราไปดูใน TikTok เขาเนี่ยเขาดูแลพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเหมือนติดเตียงเหมือนอะไรแต่เขาเป็นคนเหมือนลูกกตัญญูอ่ะ
1: กับกันช้างใช่ไหม
0: เออกับกันช้าง
1: เป็นตำรวจใช่ไหมคะเรียกยศร้อยตำรวจเอกนะกับกันช้างเนี่ย
0: นี่แหละ
1: เป็นตำรวจด้วย
0: ก็มีการแซวไงว่าไม่รู้จักพี่ช้างมีการส่วนตัวฟอลโล่กันเนอะตอนมาเที่ยวบรรทัดทองแล้วหนูก็ถ่ายสตอรี่ว่าโดนล็อกล้อแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจก็เลยก็เลยเข้ามาทักมาถามก็เลยได้คุยกัน
1: โอ้
0: เป็นตำรวจ
1: ค่ะก็ดูแฮปปี้ดีแต่ว่าตอนที่น้องลำไยให้สัมภาษณ์อ่ะพี่ป่วยสังเกตมั้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปสติกแบบนั้นใช่
0: ไห
1: ม
0: ไหนอ่ะทำมันเกินที่ที่บนใช่ไหม
1: ใช่นี่คือเป็นเทรนใหม่เหรอหรือว่ายังไง
0: เออหรือว่ายังไงอ่ะมันเป็นข้างบนตรงเนี้ยข้างบน
1: ใช่ไหม
0: ข้างบนดีฝาข้างบนอ่ะมันล้นเยอะนะ
1: ล้นไปถึงจมูกอ่ะ
0: เออล้นถึงจมูก
1: มันต้องทาแบบนั้นใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยอันนี้มัน
1: ถ้ามันเป็นลิปสีมันคงไม่ได้นะต้องมันเป็นลิปกอส
0: สะท้อนอะไรหรือเปล่านี่มันภาพสะท้อนอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่นะ
1: ไม่แน่เห็นหลายคนแล้วนะ
0: ไม่ใช่
1: แ
0: ค่
1: น้องลำไยทาอย่างเงี้ย
0: โอ้ช่างสังเกต
1: ใครที่เป็นวัยรุ่นบอกหน่อยว่านี่คือเป็นเทรนด์ใหม่ใช่ไหมบอกป้าๆหน่อย
0: ไม่รู้ว่าแฟนที่ฟังเราอยู่เป็นจะทราบหรือเปล่าก็คือคิดเหมือนเราแหละป้าๆเนี่ย
1: เป็นเทรนด์ใหม่การทาลิปแบบนั้นเหรอเพราะว่าดูมันดูแบบมันๆอยู่ข้างบนน่ะเออบนปากอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจะเป็นเทรนด์ใหม่จริงป้าขอถามเพื่ออะไรเนี่ย
1: อยากรู้อ่ะจะได้ทาบ้าง
0: มันสวยเหรอสีว่าสวยเหรอมันเหมือน
1: ไม่รู้อ่ะแต่
0: ว่าเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อะไรที
1: ่มันวาวๆอยู่ข้างบนนะฮะ
0: ว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็นะเขาก็พยายามหากันแปลกๆ
1: ตามกระแสตามกระแสไม่เลยเราดูให้น้องสัมภาษณ์ก็ดูปากไป
0: เออเหรอ
1: นี่คือทำไมมันวันวาวๆอยู่ข้างบนข้างจมูกนิดหน่อย
0: ไอ้สัมภาษณ์แล้วก็ดูปากไปเนี่ย
1: ดูปากไปใช่ไหมคะอ่ะมาดู 2-3 วันนี้ก็แน่นอนเป็นดราม่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะสำหรับกรณีของทรายสก็อตที่มาอ้างว่าถูกพี่ชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงออกมานะคะแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังมีคลิปและมีแคปหน้าจอของญาติๆนะป้าๆคนอื่นเก็บมาไว้หมดแล้วจะหยุดไหมตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลยผมเก็บมาตลอดก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าคุณพ่อของพายก็รู้เรื่องด้วยนะคะพี่ข่วยคุณพ่อของพายที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่ารู้เรื่องด้วยแล้วก็โพสต์ภาพอีเมลที่พ่อส่งมาให้เมื่อ4วันก่อนหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อไม่คุยกันเลยมานานกว่า4ปีข้อความระบุว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหมแต่พ่ออยากจะสื่อสารกับลูกและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลูกบล็อกพ่อในไลน์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลูกไม่ตอบกลับก็ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนเลยพ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าที่ลูกคิดแต่ที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่ใช่ศัตรู

0: อยู่ข้างลูกนะด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษพ่อก็กลายเป็นศัตรูไปแต่อย่างนั้นทุกอย่างที่พ่อพูดดูเหมือนจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อพ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือนี่คือเป็นอีเมลจากพ่อนะคะเขาบอกว่าปีนี้ลูก30แล้วนะน่าจะกำลังเรียนรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบและชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการเสมอไปพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อในแบบที่ลูกต้องการแต่พ่อจริงใจอยากจะเห็นลูกมีความสุขทำไมพ่อจะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าถ้าลูกลองเปิดใจพ่อเชื่อว่าเราจะสามารถหาจุดร่วมกันได้พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรูอย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลยการทำลายมันง่ายแต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามากพ่อรอคอยการติดต่อจากลูกและในระหว่างนี้ขอให้ลูกโชคดีรักจากพ่ออ
1: ื
0: มเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ติดต่อพ่อกันเป็นเวลานานก็คือ4ปีอย่างที่อีเมลของพ่อได้เขียนเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยติดตามข่าวด้วยใจระทึกพลิกกลับไปกลับมาว่าไหมกองเชียร์เนี่ย
1: ใช่เพราะล่าสุดเนี่ยพี่ชายโพสต์แล้วนะโพสต์ข้อความแล้วบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเลยนะลงหนังสือพิมพ์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เดนิวเริ่มเล่นแล้วคือแบบว่าโดยพายเนี่ยได้พายสุริศนะเป็นพี่ชายเขาเนี่ยนะคะบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นขอชี้แจงในพื้นที่นี้คือไปชี้แจงในเฟซบุ๊กของแฟนเขาอะจากภรรยาเขาอะน้องมายละพัดอะละพัดลันอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมีหลักฐานครอบครัวรู้ทุกอย่างหลังจากนี้ขอใช้กฎหมายดำเนินการผมจะไม่พูดผ่านทางโซเชียลใดๆอีกแล้วผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะมาโต้ตอบกันในพื้นที่นี้ขอความกรุณาจากทุกคนขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ทุกประเด็นและที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะปกป้องตัวเองและเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภรรยาและลูกของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพายก็บอกว่าประเด็นแรกคือพูดถึงเรื่องที่น้องกล่าวหาว่าผมไปข่มขืนเขาอันนี้ขอการันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนผมและตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและแย่มากๆและไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลยโดยเฉพาะน้องแท้ๆของตัวเองและเสียใจมากๆที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขาส่วนเรื่องคลิปเสียงไม่ทราบเลยว่าถูกบันทึกเสียงไว้แต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันสมัยตอนวัยเด็กซึ่งยอมรับว่ามีการทะเลาะและกลั่นแกล้งอาจจะเป็นการเล่นตามประสาพี่น้องซึ่งก็ได้ขอโทษไปหลายรอบแล้วเคลียร์กับน้องไปหลายรอบอีกทั้งตอนวัยรุ่นเนี่ยเราสองคนอยู่กันคนละประเทศผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจนถึงมหาวิทยาลัยจะเจอน้องก็ช่วงเปิดช่วงปิดเทอมซึ่งส่วนมากเนี่ยตนจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่ครอบครัวอีกหนออีกหนอคือเพิกเฉยนะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหลายรอบรวมถึงการไปหาหมอแต่ทั้งนี้น้องก็ได้บล็อกช่องทางการสื่อสารทำให้ทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอส่วนเรื่องที่3ประเด็นบ้านหัวหินที่มีการฟ้องร้องกันเดิมทีบ้านที่หัวหินเป็นของคุณตาซึ่งคุณตาได้มอบบ้านให้กับลูกของคุณตาในส่วนของคุณแม่ผมคุณแม่ก็มอบให้กับทางผมแล้วก็น้องแต่ที่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินนำคนข้างนอกมาบุกรุกรวมถึงมีการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่อยากเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้านและมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้นะคะออกมาพูดไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยอยากเป็นสิ่งที่ยากมากที่ต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องของครอบครัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและการได้พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยรวมถึงตัวน้องชายเองแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ยังเปิดใจที่จะพูดคุยกับน้องเสมอและขอให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องหลังจากนี้ก็พายได้ชี้แจงว่าทางนักแสดงสาวก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมโฉนดที่ดินด้วยก็มีโฉนดออกมาเนาะว่าข้างหลังโฉนดมีการเขียนไว้ว่ายังไงยังไง
0: แต่ว่าพอมีเรื่องของคุณพ่อที่ติดต่อมาทางอีเมลแล้วก็มีคลิปเสียงที่คุณทรายเพิ่งปล่อย

0: ่อยเมื่อวานเนี่ยทางคุณพายพี่ชายก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี
1: ้
0: มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงพูดกัน
2: แต่เมื่อกี้นี่พายก็บอกว่าส่วนคลิปทรงคลิปอ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่พี่ชายมาโพสต์แล้วก็มีปล่อยคลิปเสียงอีก
0: ใช่มีเสียงอีกนะคะ
2: ก็นะ
0: ก็เป็น
2: โอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่ามีการวิเคราะห์ไปถึงมันไปบนพี่ไปดูตาหน้าเฟซบุ๊กในวิเคราะห์ไปถึงตระกูลคนนู้นคนนี้ตระกูลคนรวยต่างๆเลยนะแล้วก็ได้พูดถึงพี่ถึงเลยว่าบางตระกูลเนี่ยมีธรรมนูญประจำครอบครัวเลยนะ
0: โอ้
2: คือตระกูลใครรู้ไหมเออธรรมนูญประจำครอบครัวนะว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ใครอย่างนี้ไม่ได้นะจะละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคือตระกูลไหนรู้ไหมตระกูลจิราธิวัฒน์
0: โอ้
2: เออมีคนเขาไปโพสต์เขียนเล่าอะนะว่าเออครอบครัวเนี้ยตระกูลเนี้ยมีคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าหลายๆตระกูลในเมืองไทยที่รวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวคนจีนเป็นอะไรเงี้ยบางทีเขาครอบครัวเขามีหลายครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างจิราธิวัฒน์เขามีหลายครอบครัวเขาก็มีธรรมนูญเลยนะ
0: ก็เอาไปว่าบางครอบครัวก็เราก็ไม่รู้ว่าวิถีเขาเป็นยังไงเนาะอย่างครอบครัวนี้ก็คือเขาเป็นลูกครึ่งเนาะก็อาจจะแบบเออแยกกันอยู่คนละประเทศไปเรียนต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเอออันเนี้ยเราก็คุยในมุมว่าครอบครัวนี้ทำไมไม่รีบออกมาห้ามหรือว่าออกมาช่วยเหลือไม่ดำเนินการอะไรเลยใช่ไหม
2: ก็อย่างถ้าเกิดฟังจากพี่เขาบอกก็พยายามแล้วติดต่อแล้วพยายามจะช่วยน้องไปหาหมอแต่ว่าเขาทางครอบครัวเขามองว่าน้อง
0: ไม่คิดว่านี่ป่วยเหรอ
2: เออเขาว่าแต่ว่าน้องเนี่ยบล็อกทุกช่องทาง
0: เนี่ยค
2: ่
0: ะก็เดี๋ยวก็เนี่ยก็เห็นมีทนายก็ออกมาเตือนว่าการเปิดเผยอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีผลในทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะ
0: เออเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝั่งเพื่อเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ถ้ากลายเป็นประเด็นความรุนแรงในครอบครัวก็จะไปอีกเรื่องนึงอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีคนพูดอย่างคุณกัญชัยครับแบบว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวเลยนะ
0: นั่นเลย
2: ค่ะส่วนเรื่องฟุตบอลเอาสิเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดดูจากมติครม.เมื่อวันที่12ที่มีการประชุมครม.ใช่ไหมหลายคนบอกเออได้ดูแน่ๆเลยอ่ะ
0: ได้ดูแน่ๆใช่เขาพูดอย่างนั้น
2: เออแต่ปฏิครม.ก็เหมือนกับได้ดูนะเพราะแบ่งงานกันแล้วนะ
0: เออ
2: รายงานจากทำเนียบเขาบอกว่าไม่อยากดูไปเปิดมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีปฏิครม.เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026นะคะที่มีคือ11มิถุนาถึง19กรกฎาคมนี่แหละแล้วก็ให้7หน่วยงานเนี่ยรับมาให้ต่อไปนะคะทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่หลักในการร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพี่นายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์นะเออแล้วก็ผ่อนระเบียบแล้วก็กระทรวงดีอีก็มอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็4แล้วมอบหมายให้สำนักงานการสูงสุดไปตรวจร่างสัญญานะที่มีการซื้อขายกันเนี่ย5แล้วก็มอบหมายให้ตำรวจแห่งชาติในสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยไปดูแลมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศร่วมการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดฟังอย่างนี้ก็มันก็เหมือนนะเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วอะเพื่อเป็นการเขาบอกว่าตอนท้ายของมติครม.บอกว่าทั้งนี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
0: ก็สรุปได้ดูฟรีแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหม
2: ประมาณนั้น
0: ค่ะก็จริงๆก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
2: ใช่ไ
0: ม่ถึงเดือนแล้วเนี่ย
2: ไม่ถึงแล้ว
0: เออไม่ถึงเดือนแล้วนะคะฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
2: เดี๋ยวฟุตบอลโลกเดี๋ยวคนละครึ่งอะไรกันโอ้ยแย่ๆไปหมดเลยขออะไรก็ให้มาสักทีเถอะเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่น้ำมันขึ้นไม่ดีนะ
0: ค่ะเนาะคนก็รอคอยอยู่นะคะปิดเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: วันนี้45จังหวัดที่กลวยจะมีฝนตกหนัก 60-70% ของพื้นที่นะคะพกร่มพกอะไรกันหน่อยนะคะโอ้หนักเลยกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝน60%นะคะ60%ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยโอ้โหภาคเหนือ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงนะโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะส่วนภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ของพื้นที่แต่ว่าทุกภาคเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนปกติในช่วงกลางวันนะคะพกร่มกันหน่อยนะใครที่จะออกเดินทางสำหรับเช้าวันนี
1: ้
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการมงการเมืองช่วงนี้มีอะไรที่น่าติดตามไหม
2: มันมีก็มีอ่ะการปกันเหมือนก็อย่างคุณอนุทินเมื่อวานน่ะก็ใช้วันหยุดนะไปลงทั้งที่พังงานแล้วก็ไปที่หาดที่ภูเก็ตอ่ะเออแล้วก็ไปขอโทษบอกว่ามาช้าไปมาช่วยช้าไปนะอะไรเงี้ยมาฟงมาเฟียอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนี้ยจัดการให้หมดนะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเจ้าที่รัฐไม่รู้เนี่ยไปขอโทษประชาชนเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นละนายกรัฐมนตรีก็ไปหลังจากไปพังงานแล้วก็ไปที่ภูเก็ตไปที่หาดฟรีดอมที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตอ่ะที่วันก่อนเนี้ยที่มีแล้วก็นายกไม่ได้ไปที่ภูเก็ตไปที่ระนองอ่ะแล้วก็เมื่อวานก็เลยย้อนไปที่ภูที่หาดฟรีดอมอ่ะมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมนะนานมาก
0: ที่พังงานเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเชลอาวิสสาขา2อ่ะพี่ป่วยมันเกินไปไหม
2: เกินเกินไปนะ
0: ขนาดนั้นหรอ
2: แต่เนี่ยนี่ที่ฟรีดอมเขาบอกว่าต้องมีการบุกรุกกันตั้งแต่ปี2552ยาวนานเกือบ20ปีเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการร้านค้าร้านอาหารปล่อยให้เช่าแล้วก็ขายกิจการให้กับต่างชาติแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะ100ถึง300บาทเพื่อเข้าชมหาดเนี่ยนายกก็ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลายสิบปีจะดำแล้วได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนายอำเภอเมืองภูเก็ตก็ตอบกลับว่าเราก็มีการตรวจยึดที่แล้วแล้วก็หลายสิบปีก็มีการแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีกอ่ะนายกก็เลยบอกว่าตอนหลังจากฟังปัญหาแล้วเรื่องการบุกรุกเนี่ยประชาชนเขาก็ไปนั่นถือป้ายนายกช่วยดีนะช่วยดีนายกก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เข้ามาฟังปัญหามากันเต็มทีมเลยก็มอบหมายกันทางผู้ว่าภูเก็ตนะคะแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมป่าไม้ด้วยเข้ามาดูแลทุกอย่างเลยแล้วจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้วเพราะถูกจับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนได้ยกลงไปวันหนึ่งก็ทางบิ๊กลานอ่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็ลงไปพื้นที่
0: เอาคือมันจะมีหลายธุรกิจอ่ะที่แบบไม่ใช่คนไทยทำอย่างเช่นรถเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนไทยนะคะธุรกิจรถเช่าธุรกิจร้านโรงเรียนแม้แต่เนี่ยรับเลี้ยงเด็กอ่ะเขาบอกก็ไม่ใช่คนไทย
2: หรอ
0: ว่าเห็นว่าจะอยู่กันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆก็จะมีกระแสทวงคืนขึ้นมาทำไมไม่ทำถึงก่อนหน้านั้นเพราะอะไรภาษีก็ไม่เสียแล้วคือที่สำคัญอะไรรู้ไหมมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยนะพี่ก๋วยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าเด็กอยากไปเอาธงชาติไทยไปปลดธงชาติไทยเดี๋ยวนะที่ไหนนะฟังงานหรือเปล่าคือคงเล่นหรืออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆเหรอที่เดี๋ยวนะอันนี้ที่ภูเก็ตนะขออภัยไม่ใช่ที่เกาะพะงันนะคะ
2: ค่ะ
0: เด็กต่างชาติปีนขึ้นไปปลดธงชาติไทยชาวภูเก็ตบอกสุดงงเลยค่ะคือพยายามปีนขึ้นไปเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
2: ก็ในยกใช้คำว่ามันน่าทุเรศโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยคนที่เป็นนายทุนอันธพาลก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับพวกเนี้ยและตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต300ขั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง
0: จะไม่ร
2: ู้ทำบันไดคอนกรีต
0: 300
2: ขั้นใช่
0: แอบสร้างกลางคืนได้ด้วยเหรอมันไม่ได้หรอก
2: รัฐจะไม่รู้เรื่องไม่เชื่อเลยในฐานะผอ.กอรมน.เนี่ยจะสนที่กำลังเต็มที่คืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายแล้วก็หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
0: อืม

0: ก็คือตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่นะคะกลับไปที่เกาะพังงานอีกนิดนึงก็บอกว่าตรงนั้นชื่อพื้นที่ศรีธนูพบว่ามีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากแถบยุโรปน้อยลงกว่า 80% ในช่วง2ปีนี้เพราะว่าพื้นที่เดิมถูกครอบครองไปด้วยชาวอิสราเอลแล้วพื้นที่สีธนูเคยสงบเหมาะสำหรับการออกกำลังกายจิตบำบัดกลายเป็นพื้นที่พลุกพล่านวุ่นวายมีแต่ชาวอิสราเอลมาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดรองที่มุ่งหาความสุขสนานเสพกัญชาและรวมกลุ่มสร้างความวุ่นวายบริเวณชายหาดนี่คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปร้องเรียนของคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเกาะพะงันเจอปัญหานี้โดยเฉพาะการมากว้านซื้อที่ดินแล้วมาปักหลักก่อให้เกิดปัญหากับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาติอื่นคือทีนี้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่เดิมเป็นที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนี่นะคะเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากอยู่ก็ตัดไปเลยก็มีคราวนี้ก็มีแต่คนไทยในพื้นที่ก็สู้รบปรบมืออยู่อย่างนั้นนะคะพี่ป่วย
1: ก็เวลาไปอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเราลากลับมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยนะสีคือเหมือนกับไปแล้วเอาคนนู้นคนนี้ไปแย่ๆมากมายเนี่ยมาช่วยเขานะได้จริงไม่จริงแค่ไหนยังไงไปตอนนี้ก็ไปพูดได้แล้วไปเกาะไปก่อนก็ให้ทางนะพันตำรวจเอกสำรานนวลมาก็ไปจับหมอก็ไปจับแล้วมีคนอะไรนะมามอบตรงมอบตัวได้ผู้มีได้พลอะไรเงี้ยแต่เวลากลับเข้ามาแล้วนี่แหละสำคัญนะเขาอยู่กันยังไง
0: เนาะคือถ้ามาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่าเนาะมาเที่ยวมาแล้วกลับนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วไม่กลับมาตั้งรกรากทำธุรกิจ
1: มีหลายที่นะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องเสออะไรเงี้ยที่บอกว่าก่อนหน้านี้
0: มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: ทำไมเนี่ยค่ะ
0: ก็ตอนที่นายกไปวันนั้นเห็นบอกว่านายกเดินไปที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเนี่ยมีชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการถือครองบริษัทและทรัพย์สินตรงจุดนี้นะคะนายกก็สั่งให้ตรวจสอบทันทีว่าเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยหรือว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มาเปิดบริษัททำยังไงถ้าพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงแม้ว่าจะใช้คนไทยเป็นนอมินีก็ตามมันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนะก็ไม่ได้บริษัทจะหน้าตาเป็นไทยเลยก็ตามแต่ว่าคนที่กำหนดทิศทางบริษัทนะกลับเป็นต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลยนายกบทก็เหมือนเอาฝรั่งมาใส่วิกสีดำนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมธุรกิจก็จะเป็นต่างชาติอยู่ดีตามกฎหมายไทยมันไม่ได้ต่างชาติจะมาถือหุ้นไม่ได้เลยไม่เกิน 49% แน่นอนคนไทยต้องอย่างน้อย 51% เพื่อกิจการถือว่าเป็นสัญชาติไทยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูเหมือนก็จะทำแบบหลีกเลี่ยงกันหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีรูปแบบที่น่าสงสัยหลายกรณีนะคะเยอะมากด้วยค่ะเพราะนั้นก็เนี่ยต้องฝากเนาะปปง.ใช่ไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินดูแล้วก็หัวใจสำคัญคือกฎหมายค่ะพี่ก๋วยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กฎหมายฉบับนี้มีตั้งแต่ปี2542นะนี่แหละเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทยก็คือเขาจะแบ่งเป็นธุรกิจอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเหมือนกับหลีกเลี่ยงอ่ะแล้วเขาแปลกฎหมายเก่งอ่ะทำอย่างนี้ไม่ผิดทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยนี่แหละคอยซัพพอร์ตอยู่คิดว่าอย่างนั้น
1: ก็แล้วก็มีที่มีเรื่องกำดานจำได้ไหมที่มีเรื่องเหตุยิงกันของหน้าสถานบันเทิงในตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองอ่
0: ะ
1: แล้วคนที่เป็นข่าวที่ไปเข้าไปเกี่ยวพันคือกำนันตำบลดอนใหญ่หอมนายคมศักดิ์แก้วสันล่าสุดเนี่ยโดนย้ายและสั่งการด่วนให้เอาเข้ามานี่พักปฏิบัติหน้าที่ไม่ย้ายหรอกพักปฏิบัติหน้าที่คือไม่ได้มีย้ายไงในพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีย้ายเนาะเขาก็เลยอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาสิวิไรนะคะมีคำสั่งด่วนเลยนะคะมีคำสั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใหญ่หอมไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนข้อจริงแล้วก็กระบวนการสอบสวนทางวินัยค่ะนี่แหละที่มีปัญหาเรื่องการยิงกำนันโหดอะไรเงี้ยเป็นข่าวอยู
0: ่
1: ก็ต้องรอ
0: จะมีส่วนพัวพันเหรอเกี่ยวข้องเหรอ
1: ใช่เขาก็เลยให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนกำนันตำบลดอนใหญ่หอมแล้วโอกาสนี้ที่พอดีกรมปกครองก็เลยออกประกาศในประกาศนี่คือให้กำชับ

0: ในอำเภอทั่วประเทศเลยให้ดูแลเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบแล้วก็จริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากพบการทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาโดยไม่ละเว้นเลยน้องสี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็หลายเรื่องนะเราเมื่อกี้นี้น้องสีพูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมพี่เพิ่งเห็นข่าวนี้นี่มันมีเดี๋ยวก่อนนะข่าวมีการไปตรวจพบไอ้ล็อกเกอร์ที่ป่าตองภูเก็ตเนี่ยเป็นหนุ่มสวีเดนปรากฏว่าเขาค้างค่าล็อกเกอร์ที่เขาไปเช่าล็อกเกอร์ไว้เนี่ย120วันฝากของพลังเจ้าที่ก็เลยไปเปิดดูมีปืนอยู่5กระบอกแล้วก็กระสุนอีก100นัดเลยนะ
1: เนี่ยหายตัวไปเหรอ
0: คนหายตัวไปเนี่ยหนุ่มเขาบอกนี่สิตำรวจสภ.ป่าตองภูเก็ตเนี่ยได้รับแจ้งจากบริษัทตัวแทนในการที่จะเขาเปิดบล็อกเกอร์ไว้อะล็อกเกอร์แล้วที่ถนนที่ถนนลาดทิศนะที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่าเปิดเข้าไปแล้วพบอาวุธปืนจำนวนมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีล็อกเกอร์นี้น่ะมีคนเช่าชื่อนายเอลมี่อาเมดโมฮาเมดนะคะสัญชาติสวีเดนแต่ชื่อนี่เป็นอาหรับเนาะเป็นสัญชาติสวีเดนค้างชำระค่าเช่านานกว่า120วัน
1: ไม่มาเอาของสักที
0: แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยเมื่อวานบริษัทก็เลย
1: เปิดหายไปไหน
0: เปิดเลยเปิดล็อกเกอร์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในไปพบ อาวุธปืน5กระบอกกระสุนปืน9มมอาวุธเนี่ยเป็นปืนเนี่ยคือสิ่งของต้องห้ามนำมาเก็บเป็นล็อกเกอร์ก็เลยตัวเองก็เลยทางบริษัทก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบตำรวจชุดสืบสวนของสภ.ป่าตองเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ Glock 9มม4กระบอกแล้วก็ยี่ห้อ CZ อีก1กระบอกกระสุนปืน9มมอีกจำนวน2กล่องกล่องละ50นัดรวมแล้วใน100นัดนะตำรวจก็เลยตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปหาที่มาที่ไปเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะ
1: ยังไงก็ตาม
0: มีทะเบียนก็แต่ก็ต้องดูว่าอาวุธเหล่านี้น่ะมีการครอบครองอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่า
1: โอ้แล้วเจ้าตัวไปไหนอะตอนนี้
0: 120
1: ประเทศไปแล้วเหรอ
0: 120อันนี้ก็4เดือนเนาะ4เดือนฝากได้ไงอะคือเวลาก่อนที่เอาจะเอาของเข้าตู้อะจะบอยใส่เขาก็ไม่ได้ดูหรอกนะว่าเป็นอะไรถูกไหมเขาก็เอาเข้าไปให้เช่าล็อกเกอร์
1: แต่นี่มันนานเกินไปใช่ไหม
0: ล็อกเกอร์ใหญ่ด้วย
1: เปิดดู
0: ใช่ใช่นานแล้วห้องค้างค่าเช่าด้วยแหละพี่ว่าถ้าเกิดว่ายังทำไม่ค้างค่าเช่ามันคงไม่เปิดหรอก
1: แปลกแล้วก็ใส่อะไรไว้ต้องดูนะคะ
0: เขาค้างค่าเช่าก็เลยเปิดดูสิถ้าเกิดไม่ค้างไม่เปิดหรอกถ้าจ่ายสม่ำเสมออ่ะไม่เปิดหรอกก็ยังไม่รู
1: ้แสดงว่าไม่ได้อยู่ไทยแล้วล่ะ
0: ไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่หรอปืนนี่มันราคาแพงนะแล้วเขามาสะสมทำไมล่ะหลายกระบอกแล้วสี5-6กระบอกเนี่ยแล้วก็กระสุนอีกนะเอาไว้ยิงเล่นเหรอเอาไว้ซ้อมยิงปืนเหร
1: เราจะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ

姑娘，姑娘，哎，姑娘，姑娘，这里白我黑我骚我甜，这老好妈没哭，侬人都有感的灵动，大灵来侬的眼哥，怎样能这么狠啊？

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจาก

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายมีเรื่องนี้น่ากลัวมากพี่กวย
3: เรื่องไหน
2: เรื่องการชาร์จโทรศัพท์เอาไว้อ่ะ
3: อ๋อมันไม่มีเลยวันก่อนนู่นจำได้มีเขาชาร์จไว้มันก็ระเบิดขึ้นมาอันนี้ระเบิดไหม
2: แต่อันนี้ไม่ระเบิดค่ะ
3: เป็นยังไง
2: มันคือเสียชีวิตเลยค่ะมันไหม
3: ้
2: ไม่ระเบิดอะไรใช่เมื่อวานนี้ตำรวจที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะไปพบคนงานกรีดยางถูกกระแสไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ในบ้านกลางสวนยางเลยนะคะเขาบอกว่าสภาพเนี่ยตรงบริเวณหน้าอกพบโทรศัพท์มือถือหน้าอกของผู้เสียชีวิตเนาะสภาพแตกร้าวเสียบสายชาร์จค้างไว้ตรวจสอบปลั๊กไฟพบว่ามีการใช้อะแดปเตอร์ที่ดัดแปลงแบบต่อตรงอ่ะกับไฟ220โวลต์คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงนะคะน้องชายของผู้ตายให้การว่าพี่ชายมักจะดื่มสุราเป็นประจำและชอบนอนเล่นไลน์ชัดไลน์ก่อนนอนทุกวันแล้วก็จะชาร์จวิธีนี้ต่อตรงไม่ผ่านอะแดปเตอร
3: ์
2: ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เตือนหลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่เตือนนะเตือนเขาก็ไม่ฟังบอกเนี่ยอย่าชาร์จแบบนี้มันอันตรายมากก่อนเกิดเหตุยังเช็ดมาบอกเลยว่าเนี่ยสายชาร์จมันช็อตแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าไปถามที่ร้านที่ซื้อมาสิแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนจะเมาเนื่องจากเครื่องโทรศัพท์มันก็รวนด้วยจนกระทั่งตอนเช้าติดต่อไม่ได้ก็เลยเดินทางไปดูปรากฏว่าเจอถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้วค่ะมือถือก็อยู่กลางหน้าอกเลยพี่ก๋วย
3: โอ้ย
2: ค่ะ
3: เนี่ยบางที
2: ต่อสายตรง
3: การชาร์จไว้กลางคืนนี่อันตรายเหมือนกันนะต่อสายตรงอัน
2: ตรายค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะต้องสายตรงมาต่อคือสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: ก็เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเดินตลาดซื้ออะไรเงี้ยปลั๊กเนี่ยบางทีมันทำไมราคาที่มันถูกจังเลยบางทีราคามันมีหลายราคาเนอะมันก็มันถูกจังเลยพี่เคยซื้อราคาถูกๆไปนะแป๊บเดียวมันก็ช็อตนะพี่เคยซื้อตลาดก็ไม่เอาแล้วคือเคยซื้อไปนะใช้เฮ้ยมันช็อตอ่ะสีมันใช้ไม่ทนเลยพี่ไม่เอาแล้วแล้วเรื่องพวกนี้มันเรื่องอันตรายต้องใช้ที่มีมาตรฐานให้มีมาตรฐานมกนะ
2: ราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแพงมากเนาะ
3: ต้องกลางสันนิษฐานได้ก่อนเลยมันบางทีมันก็เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงว่ามันถูกอย่างงี้แล้วมันดูคนก็ซื้อกันเยอะไงแล้วก็ลองบ้างซิที่ไหนล่ะโอ้โหแป๊บเดียวเอง
2: มันมีในแอปอ่ะในแอปเฉพาะสายนะไม่เกี่ยวกับไอตัวอะแดปเตอร์นะเฉพาะสายมันอ่ะเส้นละ2บาทก็มีนะพี่กวย
3: สายอะไรสายชาร์จแบตเนี่ยเหรอ
2: สายชาร์จใช่
3: โอ้ยถูกจัง
2: 2บาท3บาทอ่ะมีเวลามันแฟตเซลอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็เอาราคากลางๆไว้ก่อนถูกมากมันก็จะไม่เชื่อว่าจะดีนะเดี๋ยวมันสายขาดสายช็อตแล้วก็อันตรายโดยเฉพาะใครที่เสียบคาไว้อ่ะ
3: ใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่นานหรอกพี่ว่านะแต่หลอดไฟไหม้เลยเหรอ
2: ไฟไหม้มีติดไฟไหม้นะชาร์จทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านก็ดูซะหน่อยนะคะปักปึ๊กเนี่ย
3: นะคะส่วนเรื่องของการเปิดด่านโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสีมีคลิปเสียงนายกด้วยนะโอ้มีคลิปเสียงนายกอารุณ AI บอกว่าเดี๋ยวภายเปิดด่านแล้วภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่มีคำชี้แจงจากโฆษกกระทรวงเอ้ยโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิตอลแล้วนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าการที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในประเด็นเรื่องของการเปิดด่านโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วยืนยันเป็นการสร้างคลิปเสียงขึ้นมาจาก AI ทั้งหมดแล้วก็คุณแนนบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกหรือว่าเคสสุดท้ายนะที่ทำเพื่อให้เข้าใจผิด

0: ใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเพื่อความสะใจส่วนตัวเพียงเพราะไม่ชื่นชอบบุคคลนั้นๆนะคะแล้วก็ในโลกแห่งความสับสนความวุ่นวายเนี่ยยังมีคนอีกหลายกลุ่มพร้อมจะซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่หลอกลวงเรียกยอดเอนเกจเรียกยอดไลค์โดยขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและเมื่อใดก็ตามที่เรื่องราวเกินเลยไปผู้เสียหายมีสิทธิ์ทุกประการที่จะรักษาชื่อเสียงของตนตามกฎหมายบางทีการขอขมาก็ใช้ไม่ได้กับทุกเคสโอ้แต่เคสอย่างเงี้ยถึงนายกเนี่ยพี่ว่าคุณจะฟ้องร้องนะเนาะถึงขั้นปลอมเสียงนายกแล้วบอกจะเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยคนฟังอุ้ยนี่เสียงนายกนี่นาคนเชื่อไปแล้วอ่ะคนที่คนที่เขาดูเขาว่าเชื่อไปแล้ว
1: มันแยกยากนะคะเสียง AI เนี่ยกับเสียงจริงเนาะแยกกันยากมากเพราะฉะนั้น
0: มากเลยแยกยากมากเลยพี่ถามน้องน้องโยชัวกันแชร์แล้วทำไม AI มันขนาดมันโอ้ใช่พี่มันอันมันแยกมันแยกยากมากเลยอ่ะระหว่าง
1: ระวังจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อนี่ล่าสุดยายมารีโต้แล้วนะคะพี่กวย
0: ฮะ
1: บอกว่าที่ทหารเขมรยิงปืน11นัดที่โอสมิดอะไม่จริงไทยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาค่ะ
0: นาน
1: แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีต่างชาตินะคะดูแล้วจะเป็นตะวันตกเนี่ยเป็นหนุ่มอังกฤษค่ะเป็นนักสร้างคอนเทนต์แล้วมาอ้างว่าฐานไทยยิงใส่2นัดที่โอสมิดนะนายอัลฟาโรนะคะ
0: เ
1: ป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษอ้างว่าถูกฐานไทยยิงปืนใส่เมื่อวานนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรงช่องจอมเขาบอกว่าคนชายแดนเดือดร้อนมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฝรั่งในคนนี้มาเข้าใกล้ตรงแนวลวดหนามพอดีไงทหารไทยก็เลยยิงเตือนสองนัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
0: นี่แล้วลงสื่อพิมพ์ของเขาด้วยนะเดอะพนมเปญโพสต์เนี่ยบอกว่าเนี่ยนักสร้างคอนเทนต์คนเนี้ยบอกว่าไปโพสต์เฟซบุ๊กของเขาด้วยนะบอกทหารไทยเพิ่งยิงผมที่โอสเม็ดซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยพูดน
1: ี่มาหาอะไร
0: มา
1: เดินอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรอย่างงง
0: เพียงเพราะผมพยายามพูดความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีอาวุธไม่มีการยั่วยุสิ่งเดียวที่ผมมีคือกล้องถ่ายภาพนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการยิงทั้งหมด4นัดเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าการเดินทางไปที่โอสเม็ดครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขาเรียกว่าความย้อนแย้งของฝ่ายไทยที่เรียกร้องการหารือทวิภาคีเรื่องพื้นที่ทางทะเลแต่กลับปฏิเสธการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกริชกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูด